การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
2: ยังจบแล้วครับ
1: จบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: อ๋อครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: อ
0: ่
1: าครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได
1: ้ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับครับผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
3: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
3: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างงี้ไหมมีขิมยังคุณมีขิมยัง
1: ยังครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ระหว่างคุยอ่ะ เขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟิโน่ล่ะครับ
4: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
4: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
4: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศ
4: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
1: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปอ่ะเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปอโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปเล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยและก็ฟีโน่
1: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
1: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
3: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: อ้าวเก่งจะฝากอะไรไหมครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วยครับ
1: บีผมมีงานผมมีงานทำ ผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
0: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
1: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนครับ
0: ใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: 凡系卡莫安王吞ขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

0: หลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการนี่ออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลสิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลสิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้มังอาจนะ
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: เจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้อนะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่ซะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้ย
7: หมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกรรมตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่ง
7: ที่เจ้าอยากเป็น
8: อยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ย

ทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวตัณ

0: ซาลาเปาของข้าข้าจะกินซาลาเปา
1: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงเอ้าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหร
1: อก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
1: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
2: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
3: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
0: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
3: อย่ามายุ่งกับข้า
4: กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
0: มานี่เลยสิล่ะ
4: เอ๊นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
0: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
5: วิ่งเร็ววิ่งเร็ว
2: เจ็บใจนะทั้งกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาหลอกพวกมันไม่
6: ไม่มีทางซะหรอกข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
0: ฮะ
7: เฮ้ย
0: อะไรกันเนี่ย
8: แย่แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตัณหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอก

0: ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: เด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูก จะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์

0: แสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์ม และสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะแค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได้
0: ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้า
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมอันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไป

0: หลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
1: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
2: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
3: ดูแลพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
4: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
3: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
4: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
5: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
6: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
6: เย้ดีใจปลอดภัย
5: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
7: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
8: ขอทรงพระเจริญ
6: ขอพระองค์ทรงพระเริญ
7: และถ้าอยากในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความ

0: หวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
6: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถแฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟ
3: มทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟมทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:00 น.

19:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, teachers and students who are watching on DLTV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students. How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: Okay, I'm okay today. So welcome to English class again. Okay, take a look at our topic for today is you are good looking. You are good looking. นะครับในหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ you are good looking นั่นเองนะครับเอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่านักเรียนนะครับสามารถบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้นะครับข้อ2เข้าใจประโยคบรรยายลักษณะของบุคคล3อ่านและจับคู่ประโยคบรรยายลักษณะของบุคคลในครอบครัวได้นะครับเหล่านี้นะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้Before we start the lesson, let's talk about the topic you are good looking. ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักหัวข้อของเราเล็กน้อยลูกเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆยังจำได้ไหมลูกว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไป do you still remember about the lesson that we have learned before? มีใครบอกครูได้ไหมลูกว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปvery good นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ personality นั่นเองนะครับ personality ก็คือลักษณะบุคลิกของคนนะครับแต่ในหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับเป็นลักษณะของบุคคลที่เรามองเห็นจากภายนอกนั่นเองนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างเด็กๆลองบอกครูอันซิว่าที่มันบ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลภายนอก

0: เก่งมากเลยครับมีหนวดอะไรอีกผมยาวเก่งมากอะไรอีกลูกที่เราสามารถมองเห็นจากภายนอกได้ผมสั้นใส่แว่นนะครับอะไรอีกครับผมเป็นลอนนะครับหรือแม้กระทั่งเขาสูงนะครับเตี้ยนะครับเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าบุคลิกลักษณะภายนอกนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาจะมาเรียนสิ่งเหล่านี้กันอ่ะ ภาพแรกเลย I would like you to have a look at the picture so can you describe this woman what does she look likeเด็กๆลองบอกครูหวานสิหลังจากที่นักเรียนเห็นรูปภาพนี้แล้วเขามีลักษณะเป็นอย่างไรผมยาวนั่นเองนะครับมีผมยาวด้วยนะครับแต่ในที่นี้ครูหวานนำเสนอคำว่า straight hair ก็คือผมเขาเป็นไงด้วยลูกตรงนะครับผมตรงด้วยนะครับลักษณะของบุคคลในภาพนะครับเขามีผมตรงนะครับคำว่าผมตรงนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า straight hairโอเค say after me straight
1: straight
0: straight
1: straight
0: hair
1: straight hair
0: straight hair ซึ่งคำว่า straight เนี่ยแปลว่าตรงนะครับตรงอย่างเช่นเราบอกว่าเดินตรงไปนะครับเราจะใช้คำว่า go straight go straight หรือว่า walk straight ก็ได้นะครับในที่นี้เขาพูดถึงลักษณะของอะไรลูกของอะไรครับของเส้นผมนั่นเองว่าเป็นมีลักษณะที่ตรงนะครับก็เราสามารถพูดได้ว่า straight hair นะครับ who got straight hair raise your hand ในที่นี้มีใครผมตรงบ้างคิดว่าเองผมตรงโอเคเยอะเลยโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงนะครับเอาล่ะในลักษณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้เขาผมเขาเป็นยังไงด้วยลูกบอกก่อนสิยาวด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูอั๋นจะขอนำเสนอประโยคนะครับว่าถ้าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมยาวผู้หญิงคนนี้มีผมยาวเด็กๆยังจำคำว่ามีได้หรือเปล่าลูกเราเรียนก่อนหน้านี้คือคำว่าอะไรลูก have อะไรนะ very good have got นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เขาเป็นผู้หญิงเราต้องเปลี่ยนจาก have เป็นอะไรเอ่ยเก่งมากเลยต้องเป็น has เดี๋ยวเรามาดูประโยคกันนะครับประโยคนะครับสามารถพูดได้ดังนี้ครับ she has got straight hair เดี๋ยวฟังคุณครูอั๋นลองเสียงครั้งนึงนะลูกนะ she has got straight hair she has got straight hair แปลว่าผู้หญิงคนนี้เขามีผมเป็นไงลูก
1: ยาว
0: ตรงหรือยาวมีลักษณะผมตรงนั่นเองนะครับเอาละในลักษณะเดียวกันเขาก็มีผมเป็นไงลูกยาวเหมือนกันนะครับคำว่าผมยาวภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ดังนี้ long hair
1: long hair
0: long hair
1: long hair
0: คำว่า long แปลว่าอะไรครับ
1: ยาว
0: long แปลว่ายาว hair นักเรียนก็รู้อยู่แล้วแปลว่าผมนั่นเองนะครับ long hairแปลว่าผมยาวเอาละเด็กๆลองแต่งประโยคให้ครูอั๋นฟังหน่อยสิครับว่าถ้าเราจะแต่งประโยคว่าผู้หญิงคนนี้มีผมยาวเราสามารถแต่งได้ว่าอย่างไรครับ Can you please use the microphone เด็กๆลองโอเคเบลเล่ good go ahead
2: she has got long hair
0: she got long hair very good ปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคนอื่นอีกไหมลูกมีใครอีกไหมอย่างที่เบลเล่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่า she has got long hair นะครับ she has got long hair ผู้หญิงคนนี้มีผมยาวนะครับ who has got long hair มีไหมผมยาวไม่มีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนภาพนี้ใหม่นะครับภาพนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีผมเป็นอะไรลูกตรงแล้วก็ยาวด้วยนะครับซึ่งคำว่าผมตรงนะครับเราสามารถพูดได้ว่า straight hair พร้อมกันลูก straight hair
1: straight hair
0: straight hair
1: straight hair
0: แล้วก็ลักษณะเดียวกันเขามีผมเป็นไงด้วยลูกยาวด้วยนะครับคำว่าผมยาว long hair
1: long hair
0: long

0: hair
1: long hair
0: long ก็คือยาวนั่นเองนะครับ next look at the picture ลูกศรชี้ไปที่ไหนลูกทรงผมเขานะครับผู้หญิงคนนี้มีลักษณะทรงผมเป็นยังไงลูก

0: Curly hair.
1: Curly hair.
0: ลักษณะผมเป็นลอนหรือว่าผมหยิกนั่นเองนะครับ Who has got curly hair? ลองดูลักษณะผมสิลูกว่าเรา curl หรือเปล่า curly hair หรือเปล่ามีไหมเยอะเลยนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้ลองแต่งประโยคให้ครูอั๋นดูหน่อยครับว่าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมเป็นลอนภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: She has
0: พร้อมกัน 1 2 3 go She has got curly hair very good She has got curly hair แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนว่าเรานะครับตัวเราเองเนี่ยมีลักษณะผมหยิกหรือว่าผมเป็นลอนเราก็สามารถเปลี่ยนจาก She เป็นอะไรลูกแล้วเปลี่ยน has เป็น have very good นะครับก็จะได้ว่า I have got curly hair เมื่อสักครู่ผมตรงใช่ไหมถ้าเราจะบอกว่าเรามีลักษณะผมตรงก็สามารถบอกได้ว่า I have got straight hair หรือว่าผมยาว I have got long hair okay move on to next slide take a look at the pictureลูกศรชี้ไปตรงผมอีกแล้วแต่ว่าลักษณะผมของผู้หญิงคนนี้เป็นไงครับ
1: ส
0: ั้นเลยนะครับอ่ะผมสั้นเมื่อกี้เราเรียนผมยาวแล้วเอามาดูผมสั้นเด็กๆต้องตอบก่อนสิครับว่าผมสั้นภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรอะไรครับดังๆเลย
1: short
0: hair ถูกต้องเก่งมากครับอ่านคำพูดลูก short
1: short
0: short
1: short
0: short hair
1: short hair
0: short hair
1: short hair
0: ซึ่งคำว่า short นะครับในที่นี้แปลว่าสั้นนั่นเองนะครับในลักษณะเดียวกัน short อีกความหมายหนึ่งแปลว่าเตี้ยได้ด้วยนะครับเตี้ยได้ด้วยนะครับเอาล่ะลองบอกหน่อยสิครับว่าผู้หญิงคนนี้เขามีผมสั้นเป็นภาษาอังกฤษสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: She
0: has got short hairShe has got short hair นั่นเองนะครับเขามีลักษณะที่ผมสั้นนะครับทีนี้ไม่ได้ชี้ตรงผมแล้วเด็กๆดูนะครับว่าลูกศรชี้ไปตรงไหนเอ่ยลองบอกขวัญสิตรงแก้มบนแก้มของเขาเนี่ยมีอะไรเนี่ยจุดๆตรงนี้เขาเรียกอะไรลูกเป็นกระนั่นเองนะครับคำว่ากระนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า freckles repeat after me freckles
1: Freckles.
0: Freckles.
1: Freckles.
0: แปลว่ากระนั่นเองนะครับทีนี้เราสามารถแต่งประโยคได้ว่า She has got freckles. She has got freckles นะครับแปลว่าขอผู้หญิงคนนี้มีกระอยู่บนใบหน้านั่นเองครับซึ่งเด็กๆตอนนี้ยังไม่มีนะครับเด็กเรียนจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขาจะมีกระเยอะเลยนะครับบนใบหน้าทีนี้เอาล่ะเมื่อสักครู่เราเป็นบุคลักษณะของผู้หญิงไปละทีนี้เรามาดูของผู้ชายบ้าง Take a look at the picture ดูครับภาพนี้ผู้ชายคนนี้มีอะไรลูกดูลูกศรมีหนวดนะครับซึ่งคำว่าหนวดนะครับเราจะพูดได้ว่า mustache
1: mustache
0: ก็คือหนวดนั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขามีหนวดเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า He has got a mustache Again please He has got a mustache Okay Next Take a look at this picture ดูภาพนี้ต่อครับเด็กๆดูสิครับว่าลูกศรชี้ไปที่ไหนเอ่ยผู้ชายคนนี้มีอะไรมีเคราวนะครับในที่นี้มีเคราคำว่าเครานะครับภาษาอังกฤษเราใช้ว่า beard
1: beard
0: ถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้มีเครานะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า he has got a beard okay one more time he has got a beard okay look at this picturenะครับมาให้นักเรียนดูภาพนี้นะครับผู้ชายคนนี้เขาใส่อะไรลูก
1: ใส
0: ่แว่นนะครับซึ่งต่างจากข้ออื่นนะครับซึ่ง ในที่นี้เขาใส่แว่นตานะ

0: ครับเราสามารถพูดได้ว่า glasses เอาไหมลูก glasses
1: glasses
0: glasses ในที่นี้แปลว่าแว่นตานั่นเองนะครับแว่นตาเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยคกันซึ่งประโยคในที่นี้นะครับจะแตกต่างจากข้ออื่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแตกต่างอย่างไรประโยคในที่นี้คือ he wears glasses he wears glasses ซึ่งคำว่า wears ในที่นี้แปลว่าสวมใส่นั่นเองนะครับ he wears glasses ก็คือเขาใส่แว่นนั่นเองผู้ชายคนนี้ใส่แว่นนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาอ่านใหม่ลูก
1: glasses
0: แปลว่าแว่นนะครับในที่นี้แปลว่าแว่นถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาสวมใส่แว่นเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า he wears glasses โอเคเอาละเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยครับต่อไป let's do activity 1นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในใบงานที่11เด็กๆดูนะครับใบงานที่11เดี๋ยวครูอั๋นจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้องเห็นไหมครับเขากำหนดคำศัพท์มาให้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์ที่กำหนดให้เนี่ยเติมลงไปใต้รูปภาพให้ถูกต้องโอเคง่ายไหมครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับก็อธิบายการทำรายงานนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยครับให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำแรกเลย straight hair เมื่อสักครู่เรียนไปแล้วคืออะไรลูก straight hair ผมเป็นไงผมตรงนะครับผมตรง glasses glasses ในที่นี้แปลว่าใส่แว่นนะครับสวมใส่แว่นถัดมาคำนี้คำว่าอะไรลูกโอเคนักเรียนอย่าเพิ่งทำก่อนดูคำศัพท์ก่อนลูกพร้อมกันคำนี้ beard คือ cloud นั่นเองนะครับต่อไป freckles freckles คือ
1: กระ
0: ต่อไป short hair ผมสั้น curly hair ผมเป็นลอนนั่นเองนะครับ long hairผมยาวนะครับ mustache mustache หรือว่า mustache ก็ได้นะฮะแปลว่าอะไรลูก mustache แปลว่าหนวดนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักครู่ในการทำนะฮะเดี๋ยวกลับมา

0: Everybody please time's up หมดเวลาแล้วครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะตรวจนะครับงานให้กับนักเรียนนะครับซึ่งช่วง let's check the answers นะครับขอให้คุณครูปลายทางครับช่วยตรวจสอบนะครับคำตอบของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะครับโอเค let's move on to activity 2นะครับ in worksheet 12นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมที่2ต่อนะครับก็คือไปงานที่11นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรเขาให้นักเรียนนะครับ read the sentences and match them with the correct picturesread the sentences and match them with the correct pictures ให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับประโยคทั้ง8ประโยคแล้วก็นำตัวอักษรที่อยู่หน้ารูปภาพนะครับไปเติมในวงกลมให้ถูกต้องทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับเดี๋ยวครูอ่านจะอ่านให้ฟังโอเค are you readyOkay, number one. She has got short blonde hair and blue eyes. She has got short blonde hair and blue eyes. นะครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมสั้นนะครับแต่นะครับเป็นผมสีบลอนด์และก็มีตาสีฟ้าด้วยนะครับดูในภาพคุณครูลูกจะเห็นได้ชัดกว่าเอาใหม่นะ She has got short blonde hair and blue eyes มีผมสั้นนะครับผมสีบลอนด์ก็คือสีทองนั่นเองนะครับแล้วก็มีตาสีฟ้าเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยเจอยังลูกดูซิว่าภาพไหนเอาข้อแรกเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันก่อนภาพไหนลูกภาพไหนครับ H หรือ C H เพราะว่าเป็นผมสั้น short blonde hair นะครับแล้วก็เอาตัวอักษรมาใส่เลยลูกโอเค number 2ข้อ2ฟังครูอ่านนะ He wears glasses and has got a beard and mustacheHe wears glasses and has got a beard and a mustache. ผู้ชายคนนี้เขาใส่แว่นตาแล้วก็เขาก็มีนะครับมีเคราแล้วก็มีหนวดด้วยนะครับดูซิคนไหนใส่แว่นตามีหนวดมีเคราเจอยัง Did you find him? เจอยังลูกโอเคต่อไปนะครับ number 3 She has got long blonde hair and blue eyes She has got long blonde hair and blue eyes ผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรลูก yeah. ผมยาวเป็นผมสีทองด้วยนะครับแล้วก็มี blue eyes ดวงตาเป็นไงครับสีฟ้าเปล่งประกายสดใสนั่นเองครับWho is she? เจอยังลูก Do you find her? Next, number four, ข้อ 4 He wears sunglasses.
1: ผ
0: ู้ชายคนนี้ใส่อะไรลูกแว่นกันแดดนะครับดูซิว่าคนไหน Can I move to the next slide? โอเคไปแล้วนะ Number 5 Okay, take a look at number 5 He has got gray curly hair นะครับ He has got gray curly hair and wears glasses เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีผมเป็นค่อนข้างจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็หยิกด้วยมีผมหยิกนะฮะสีค่อนข้างจะเป็นสีเทาๆหน่อยแล้วก็ใส่แว่นนะครับ

Next, number six. Number six. Kahok. She has got brown hair and wears pink earrings. She has got brown hair and wears pink earrings. ผู้หญิงคนนี้เขามีผมสีน้ำตาล Wears pink earrings. Earrings แปลว่าอะไรลูกต่างหูสีอะไร pink pink pink ชมพูอ้าวดูสิหน้าเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะแสดงว่าจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าจริงๆลองสังเกตดูหน้าเขาเหมือนกันเปล่าลูกเหมือนไหมเหมือนหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่ผมอย่างเดียวโอเค number 7ข้อ7 he has got short brown hair and black eyes he has got shortbrown hair and black eyes นะครับผู้ชายคนนี้มีผมสั้นสีอะไรลูก brown สีน้ำตาล and black eyes แล้วก็มีดวงตาสีดำ Okay. Number 8. ข้อสุดท้ายก็ 8. She has got gray hair and wears glasses. She has got gray hair and wears glasses. ผู้หญิงคนนี้เขามีผมสีอะไรลูกสีเทาแล้วก็สวมใส่แว่นตาด้วยนะครับOkay, I will give you 2 minutes to have it done in the time. เดี๋ยวคุณให้เวลานักเรียนประมาณ2 นาทีนะครับทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Okay, time's over. Now, if you finish, I will check the answers. Okay, later. นะครับเดี๋ยวคุณครูไปทางนะครับช่วยตรวจคำตอบให้นักเรียนด้วยนะครับตรงนี้โอเค now let's wrap up for today class เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับบทเรียนของวันนี้กันโอเค what have we learned so far from this lesson can you tell me เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าในคาบนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปลักษณะของบุคคลจากภายนอกใช่ไหมว่าเขามีผมสั้นผมยาวนะครับลักษณะผมเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนดูสิ so look at the first picture can you still remember นักเรียนจำได้ไหมครับภาพแรกเป็นภาพแก่อะไรเอ่ย long hair ผมยาวหรือเขามีผมเป็นไงด้วงด้วยลองแฮก็คือผมยาวในลักษณะเดียวกันเขาผมเป็นไงด้วยลูกตรงก็คืออะไรครับ straight hair นะครับ straight hair นะครับผมตรงทีนี้ภาพที่สองผู้หญิงคนนี้เป็นไงลูกผมเป็นไงผมสั้นนะครับผมสั้นเราสามารถพูดได้ไงลูกผมสั้น short hair นะครับ short hair short hair นะครับทีนี้คนถัดไปผมเป็นไงครับผมเป็นลอนนะครับผมเป็นลอนนะครับก็สามารถพูดได้ว่า curly hair นะครับ curly hair ทีนี้ดูซิว่าผู้หญิงคนนี้หน้าเขาเป็นยังไงครับมีอะไรมีกระคำว่ากระภาษาอังกฤษคือคำว่า freckles ทีนี้ลงมาตรงนี้อีกนะครับชี้ไปที่หนวดยังจำได้ไหมเอ่ยหนวดภาษาอังกฤษว่าไงนะ the mustache ทีนี้มีหนวดแล้วต้องมีอะไรลูกคราวคำว่าคราวคือ a beard ต่อมาผู้ชายคนนี้เขามีอะไรลูกใส่อะไรใส่แว่นนะครับในที่นี้นะครับคือแว่นตา glasses นะครับ glasses เอาละเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคดูสิว่าถ้าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีผมยาวมีผมยาวภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ว่ายังไงลูก Again please louder She has got long hair ถ้าเราจะบอกว่าฉันมีผมยาวภาษาอังกฤษว่าไงลูก I have got long hairผู้หญิงคนนี้มีผมสั้น She has got short hair นะครับต่อไปผมเป็นไงลูกเป็นลอนนะครับ curly hair คนนี้มีผมเป็นลอนภาษาอังกฤษ1 2 3
1: She has got
0: curl very goodผู้หญิงคนนี้มีกระ
1: She
0: has got freckles นะครับ freckles ต่อมา the mustache ผู้ชายคนนี้มีหนวด He has got a mustache He has got a mustache ต่อมาผู้ชายคนนี้มีเคราเราจะพูดได้ว่า He has got a beardHe has got a beard. สุดท้ายผู้ชายนี้สวมใส่แว่น

นะครับเราจะไม่ใช้ he has got นะเราจะใช้อะไรลูก wears พร้อมกัน 1 2 3 go he wears glasses นะครับ glasses โอเคนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าการเรียนในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนำกลับไปทบทวนแล้วก็ไปใช้ด้วยเอาล่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือ I clean my room นะครับ I clean my room ก็คือหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่13แล้วก็ใบงานที่14ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีใบงานนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th ได้เลยนะครับเอาล่ะ So do you have any questions for today? Okay, you don't have any questions. So look at the picture. I'm sorry, look at the board. นักเรียนลองดูสกรีนดูจอสิลูก Look at the screen. Can you read this word? นักเรียนลองอ่านดูสิครับคำนี้อ่านว่าอะไร take care นะครับแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเค So today I would like to say take care and goodbye. See you next time. Bye.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็น

หารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ

4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเด็กปลายทางน่าจะสบายดีกันทุกคนใช่ไหมครับสบายดีนะห้องเรียนต้นทางสบายดีไหมลูก
1: สบายด
0: ีถ้าสบายดีวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังพร้อมหรือยังคุณครูไม่ได้ยินเสียงเลย
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่ะพร้อมแล้วดีมากๆเลยนะครับห้องเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาต่อกันนะครับก็เป็นเรื่องของพระอภัยมณีก็เป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ชั่วโมงที่3แล้วนะวันนี้เราจะมาลุ้นกันต่อนะครับว่าสุดสาครจะเดินทางไปไหนนะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทิ้งท้ายเอาไว้ถึงตอนไหนยังจำได้อยู่ไหมครับถึงตอนไหนลูก
1: สุดสาคร
0: ลาแม่แล้วก็ลาพระเจ้าตาใช่ไหมหรือว่าฤาษีดีมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นกันต่อนะแต่ก่อนอื่นกิจกรรมของเราคืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช
0: ้
1: ให้ถ
0: ูกคำไทยใช้ให้ถูกพร้อมที่จะเรียนรู้คำศัพท์หรือยังครับพร้อมแล้วนะเด็กๆปลายทางถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงให้คุณครูดังๆด้วยนะครับมาดูว่าคำนี้คือคำว่าริดรอนหรือริดรอนสีแดงหรือสีเขียวตอนนี้ให้ทุกคนลองทบทวนตัวเองดูซิว่าไหนใครจะตอบถูกเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: นะ1 2 3สีอะไรครับสีอะไรเอ่ยสีแดงเก่งมากอ้าวคนไหนตอบสีแดงชูขึ้นให้ดูอีกครั้งนึงหน่อยกี่คนเนี่ยอุ้ยหลายคนนะลิดรอนเด็กๆดูนะครับลิดรอนต้องพยัญชนะต้นคำสีแดงเป็นตัวอะไรครับตัวอะไรเอ่ย
1: ล
0: อลิงนะลออิดอลิดรออนอรอนลิดรอนนะครับอ้าวมาดูความหมายของคำว่าลิดรอนลิดรอนเป็นคำกริยานะหมายถึงตัดทอนคือตัดให้สั้นลงนั่นเองนะเช่นลิดรอนอำนาจ

0: ลิตรอน10เข้าใจไหมลูกยกตัวอย่างเช่นอะไรเนี่ยก็เหมือนกับคำที่ครูเขียนมาให้บนหน้าจอเลยลิตรอนอำนาจก็คือหมายความว่าตัดอำนาจให้เหลือน้อยลงจากที่มีอำนาจบาดใหญ่ก็อาจจะโดนลิตรอนลงได้นะคำลักษณะแบบนี้คนจะมักเขียนผิดเป็นลิตรอนนะเป็นรอเรือจริงๆไม่ใช่นะครับต้องเป็นรออะไรลอลิงดีมากอ้าวทีนี้ได้คำศัพท์ที่ถูกต้องแล้วเด็กๆต้องเอาไปทำยังไงต่อลูก
1: ใช
0: ้ให้ถูกแล้วก็อย่าลืมจดจำด้วยนะเดี๋ยวคุณครูเมื่อจบหน่วยที่2คุณครูจะนำคำศัพท์เหล่านี้มาเขียนตามคำบอกดูสิว่าคนไหนยังจะจำได้นะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกจำคำศัพท์ที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้แต่งประโยคให้ถูกต้องด้วยนะครับอ้าวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องพระอภัยมณีกันต่อนะครับเรื่องพระอภัยมณียังจำตัวละครได้อยู่ไหม
1: จำได
0: ้จำได้บนหน้าจอมีใครบ้างนางเงือกและพระอภัยมณีสองคนนี้เป็นอะไรกันลูกเป็นผัวเมียใช่เป็นผัวเมียเป็นอะไรกันเป็นคู่รักกันใช่ไหมจริงๆแล้วคืออยู่ได้อยู่ด้วยกันไหมไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วทำไมถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะ
1: เพราะว่าพระอภัยมณีก็ไปรบ
0: พระอภัยมณีไปไหนนะไปสู้รบที่เมืองตัวเองชื่อเมืองที่พระอภัยมณีไปใครตอบได้บ้างใครจำได้เมืองอะไรนะเมืองพฤกอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากหรือว่ากรุงพฤกนะครับอ่ะคุณครูให้รางวัลไป1ชิ้นก่อนตอบถูกคนแรกอ่ะไปสู้รบที่เมืองพฤกใช่ไหมทีนี้ปล่อยให้นางเงือกอยู่ที่ไหน
1: เกาะ
0: แก้วพิสดารอยู่กับใคร
1: ฤ
0: าษีดีมากแสดงว่ายังจำได้มาดูต่อสองคนนี้เป็นใครคนไหนคือสุสาครซ้ายหรือขวา
1: ซ้าย
0: ซ้ายครูหรือซ้ายนักเรียน
1: ซ
0: ้
1: ายน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: ซ้ายนักเรียนตัวเล็กๆนี้ใช่ไหมลูกสุสาครเนี่ยตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วโอ้โหเก่งมากจำได้หมดเลยอายุ3ขวบใช่ไหมอยู่กับฤาษีที่ไหน
1: ที่
0: เกาะแก้วพิสดารตอนนี้สุสาครมีของวิเศษกี่อย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยที่เรียนมาคืออะไรบ้างคืออะไรนะไม้เท้าวิเศษแล้วก็ม้านินมังกรใช่ไหมเด็กๆปลายทางยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับมีของวิเศษ2อย่างนะตอนนี้ส่วนพระฤาษีตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกอยู่เกาะแก้วพิสดารเหมือนเดิมนะไปดูต่อมีพระฤาษีเหมือนเดิมคนเดิมทีนี้ลองดูสิเป็นตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาในเนื้อเรื่องกล่าวถึงหรือยังลูก
1: ยัง
0: ไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าคนนี้คือใครคุณครูยังไม่บอกนะหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าตัวละครที่จะโผล่มาในตอนนี้คือใครเด็กๆอยากจะรู้หรือยังอยากแล้วใช่ไหมเด็กๆปลายทางอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราไปอ่านบทกลอนเพื่อทบทวนเนื้อหากันดีกว่านะเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณนะลูกอ่านพร้อมกันดังๆได้ไหมอ่านได้ไหมได้นะอ่านพร้อมกันดังๆทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับอ้าวพร้อม1 2 3ปลิวตายไปตามคลื่นเหมือนเดินพื้นแผ่นตะลิ่งวิ่งหย่อยหย่อยยิ่งลมกล้าม้าโลดกระโดดลอยพระหน่อน้อยนั่งชมยมมนาดูกว้างขวางหวางโวละโล่งลิ้วเห็นริ้วริ้วเรียรายทั้งซ้ายขวาล้วนละเมอเกาะใหญ่แต่ไกลตาอุปมาเหมือนหนึ่งแหนแลลิบลิบดูซิบทนี้ดูลิ้วๆปลิวตายไปตามคลื่น

0: นักเรียนเห็นอะไรในวรรคแรกเลยเหมือนกำลังเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูกมีอะไรนะดูริ้วๆแสดงว่าอะไรกำลังไปริ้วๆ
1: ม้าน
0: ิ
1: ลมังกร
0: ม้านิลมังกรใช่ไหมกำลังไปตามคลื่นเหมือนเดินพื้นแผ่นตะลิงวิ่งหย่อยๆแสดงว่าแต่ว่าไปที่ไหนตามทะเลหรือตามพื้น

0: ในทะเลมันจะมีคลื่นใช่ไหมแล้วก็มีลมยิ่งลมแรงเท่าไหร่ม้านิลมังกรก็เป็นไงปะทะกับลมก็กระโดดไปอย่างรวดเร็วนะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็มองละเมาะเกาะใหญ่ก็คือมีเกาะต่างๆตามทะเลเนี่ยสุสาครก็นั่งชมเกาะไปนะแล้วก็มีการบอกว่าอุปมาเหมือนหนึ่งแหนแลลิบลับก็เหมือนกับหนึ่งเปรียบเทียบว่าในทะเลมีอะไรลูกมีม้านิลมังกรแล้วก็สุสาครอยู่กลางทะเลตัวเล็กๆเหมือนกับมีแหนอยู่ในน้ำแหนเล็กๆใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้คือคำเปรียบของท่านสุนทรภู่นะครับอ้าวทีนี้มาดูคำถามสิบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงใครไม่มีชื่อคนแต่เราสามารถเดาได้ไหมมีใครลูกสุสาครกับใคร
1: ม้าน
0: ิ
1: ลมังกร
0: ดีมากสุสาครและม้านิลมังกรไปที่ไหนไอ้ทำอะไรเขาทำอะไรบรรยากาศในบทเมื่อสักครู่นี้กำลังทำอะไรลูกกำลังเดินทางใช่ไหมแล้วไปที่ไหน
1: ไป
0: หาพ่อแต่เรายังไม่รู้ว่าจะเจอพ่อหรือเปล่าแต่เป็นบรรยากาศของการเดินทางใช่ไหมกำลังไปหาพ่อนะอ้าววันนี้เราจะมาดูต่อกันว่าสุสาครจะไปเจอพ่อหรือเปล่าแล้วจะเจออะไรบ้างนะครับเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเด็กๆจะต้องอธิบายความหมายของคำสำนวนจากเรื่องพระอภัยมณีก็คือตอนสุสาครเข้าเมืองกระเวกนั่นเองนะครับโดยจะต้องคาดคะเนเหตุการณ์และใช้เหตุผลประกอบด้วยแล้วก็อ่านจับใจความสำคัญเรื่องพระอภัยมณีซึ่งเราอ่านแล้วเนี่ยต้องอธิบายคุณค่าแล้วก็ข้อคิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการอ่านอยู่เสมอซึ่งอันนี้คุณครูก็จะเน้นย้ำในทุกๆชั่วโมงเลยนะครับเอาละตอนนี้เราไปเพิ่มเติมความรู้กันเลยครับพร้อมที่จะเข้าสู่เมืองกระเวกหรือยัง
1: พ
0: ร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะถามอีกรอบหนึ่งไปเมืองกระเวกเพื่ออะไร
1: ตามหาพ่อ
0: ตามหาพ่อจริงๆแล้วเขาต้องการเข้าเมืองกระเวกไหม
1: ไม
0: ่เขาต้องไปเมืองอะไรลูกเมืองทะลึกใช่ไหมแต่ต้องผ่านเมืองไหนเมืองกระเวกซึ่งเป็นเมืองที่มีอะไรดุร้าย
1: ผ
0: ีดิบดุร้ายมากนะทีนี้เด็กๆลองคาดคะเนดูสิว่าจะเจอพ่อไหม
1: จะ
0: ไหนใครคิดว่าจะเจอพระอภัยมณียกมือไหนใครคิดว่าไม่เจอไม่มีใครคิดว่าไม่เจอพ่อเลยเหรอมาลุ้นต่อนะว่าจะเจอหรือไม่เจอเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกันนะลูกมาดูต่อที่หน้า28ถึงหน้า36ตอนนี้เด็กๆเปิดเลยห้องเรียนปลายทางเตรียมหนังสือวรรณกรรมหรือยังเอ่ยตอนนี้เพื่อนๆเปิดที่หน้าเท่าไหร่ลูก28แล้วนะเด็กๆสังเกตข้างบนจะมีหมายเลขตอนเอาไว้นะครับหน้า28เหมือนกันไหมลูกหน้า28จะมีอ๋อ27นะ27จะมีหมายเลข2ซึ่งเป็นการบอกชื่อตอนเอาไว้แต่ว่าบทร้อยกรองเนี่ยเราจะเริ่มที่หน้า28นะครับตอนนี้เปิดเลยห้องเรียนต้นทางตอนนี้พร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: นะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนมาดูต่อกันเลยนะครับดูที่หน้าจอคุณครูมีบทกรองมาให้อ่านพร้อมกันพร้อมยัง
1: พร
0: ้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งวรรคให้แล้วเด็กๆก็อ่านตามวรรคนะลูก1 2 3ถึงเมืองล่มจมสมุทรมนุษย์มวยประกอบด้วยยักษินีพวกผีดิบเห็นมนุษย์สุดอยากปากยิบยิบเสียงซุบซิบเสแสร้งจำแรงกายไปถึงไหนแล้วตอนนี้ไปถึงเมืองอะไรเอ่ยเมืองอะไรลูกเมืองอะไรนะถึงเมืองล่มจมสมุทรมนุษย์หมวยแสดงว่าไปถึงเมืองที่มีอะไรมีอะไรลูกมีผีดิบแล้วนะสุสาครเข้าไปถึงแล้วระหว่างที่เดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไปเจอเมืองผีดิบตรงนี้เป็นเมืองที่อยู่ในไหนในไหนลูกสมุทรแปลว่าอะไรสมุทรนั่นแหละแปลว่าอะไร
1: ทะเล
0: ลึกใช่ไหมมหาสมุทรเนี่ยคำว่ามหาแปลว่ายิ่งใหญ่จริงๆแล้วสมุทรก็คือทะเลลึกมหาสมุทรแปลว่าทะเลลึกที่แบบกว้างใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆใช่ไหมลูกนะคำว่าสมุทรจำให้ดีนะแปลว่าทะเลนะครับได้คำศัพท์คำแรกผ่านไปแล้ว ในเมืองอันนี้เนี่ยเมืองสมุทร

0: เนี่ยมนุษย์มวยคำว่ามวยแปลว่าอะไรลูกทราบไหมมวยแปลว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ผีแปลว่าอะไรมวยแปลว่าตายเป็นเมืองที่มนุษย์ล้มหายตายจากแล้วจมอยู่ที่ไหนจมอยู่ในมหาสมุทรก็คือเมืองผีดิบนั่นเองนะประกอบด้วยยักษินียักษินีคืออะไรยักษินีย ักษินีคืออะไรลูกยักษินีก็คือพวกเหมือนผีปีศาจแล้วก็นางยักษ์นะลูกอยู่ในเมืองนั้นน่ากลัวไหมน่ากลัวแสดงว่าเข้าไปแล้วจะเกิดอันตรายหรือจะปลอดภัยจะเกิดอะไรลูกอันตรายหรือปลอดภัย
1: อ
0: ันตรายนะทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยพวกผีดิบต่างๆบอกว่าเห็นมนุษย์สุดอยากปากยิบๆเกิดอาการยังไง
1: อยากกิน
0: หิวอยากกินใครอยากกินมนุษย์นะแล้วก็มีเสียงซุบซิบนินทากันว่าแบบเนี่ยมีคนเข้ามานานๆทีจะมีใครหลงเข้ามาเป็นไงเสร็จโจรไหมเสร็จผีดิบไหม
1: เส
0: ร็จผีดิบแน่นอนใช่ไหมลูกนะแล้วก็เสแสร้งจำแรงกายแสดงว่าพวกผีดิบเนี่ยจำแรงกายเป็นอะไรลูก
1: มนุษย
0: ์จำแรงกายเป็นมนุษย์เพื่อให้สุดสาครเป็นยังไง
1: หลงเช
0: ื่อแล้วก็เหมือนตายใจว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายอะไรเลยคำว่าจำแรงจึงแปลว่าอะไรเอ่ยแปลงร่างหรือแปลงกายนะหรือเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อไปมาดูเหตุการณ์ต่อมาเหตุการณ์ต่อมากุมาราม้าทรงเฝ้าหลงรบอ่านกันนะลูกเที่ยวตลบไล่ผีไม่หนีหายถึง7วันมันไม่แตกไม่แยกย้ายจนม้าว่ายน้ำเวียนเจียนจะจมอ้าวเป็นยังไงเดินทางไปได้กี่วันแล้ว
1: 7
0: วันใช่ไหมลูก7วันเนี่ยไล่ผีโดยใช้อะไรมีอะไรไปด้วยไม้เท้าแล้วก็ช่วยกันกับม้านินมังกรออกไหมชนะไหม
1: ไม
0: ่ชนะจนม้าว่ายน้ำเวียนเจียนจะจมม้านินมังกรเริ่มมีอาการเป็นยังไงตอนนี้จะจมน้ำแล้วเพราะเป็นยังไงลูก
1: เหน
0: ื่อยสู้กับผีมา7วัน7วัน7คืนเป็นไงเอาชนะก็ไม่ได้นะจนสุดท้ายอ่ะลองดูบทต่อมานะทั้งตัวสุดสาครก็อ่อนจิตเป็นไงลูกก็อ่อนจิตเริ่มเป็นไงอ่อนแอแล้วคือไม่ไหวแล้วอ่ะไม่รู้จะชนะได้ไหมไม่มีวี่แววว่าจะเอาชนะพวกผีดิบปีศาจต่างๆนี้ได้เลยรำลึกคิดถึงเจ้าตาที่อาสมคิดถึงใครก็พออยากจะแบบเอาชนะผีได้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็นึกถึงพระเจ้าตาขึ้นมาทันทีพระเจ้าตาตอนนี้อยู่ที่ไหน
1: อาสม
0: ใช่ไหมลูกก็คือเกาะแก้วพิสดารนะอาสมจึงแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกกุฏิก็คือเป็นเหมือนศาลาที่อยู่ที่พักของพระฤาษีใช่ไหมเรียกอาสมก็ได้หรือเรียกกุฏิก็ได้นะมันมีหลายคำอ้าวต่อมาพอนึกถึงพระเจ้าตาเสร็จแล้วเด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาจะมาช่วยไห
1: ม
0: จะมาช่วยหรือไม่มาลองดูต่อนะพอเสียงดังงังเงงมากลางโรมเสียงอะไรดังมาเสียงอะไรดังงังเงงงังเงงงังเงงเสียงอะไรลูกเสียงระฆังเสียงระฆังของพระเจ้าตาเนี่ยก็ดังมานะปีศาจจมหายวับไปรับตาเกิดอะไรขึ้น
1: ปีศาจหาย
0: พวกผีดิบปีศาจก็จมหายวับไปทันทีจริงๆแล้วพระเจ้าตาเนี่ยมาช่วยทันไหม
1: ทัน
0: เนาะสุดท้ายสุสาครเอาตัวรอดได้ไหมลูกเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะอาจจะเอาตัวรอดไม่ได้แต่ว่าท้ายที่สุดพระเจ้าตาเนี่ยก็รู้แล้วว่าหลานตกอยู่ในอันตรายก็เลยมาช่วยนะพอมาช่วยเสร็จแล้วปีศาจต่างๆก็หายไปหมดเลยก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆนะเดินทางต่ออันนี้คือรูปภาพเป็นไงลูกภาพบรรยากาศที่ครูเล่าให้ฟังว่าสู้กับผีกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 7วันก็เอาชนะไม่ได้เนี่ยม้าเป็นไงหน้าตาม้านินมังกรเริ่มเหนื่อยหรือยังเหนื่อยแล้ว

0: สาครก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยอันนี้คือปีศาจผีดิบต่างๆน่ากลัวเนาะอยู่กลางทะเลอ้าวทีนี้สุดสาครเด็กๆดูต่อนะลูกสุดสาครก็เป็นไงเดินทางไปเรื่อยๆจากสู้กับผีดิบ7วันก็ออกไปแล้วออกเริ่มออกจากเมืองอะไรนะชื่อเมืองอะไรนะเมืองของผีดิบอ่ะเมืองอะไรลูกปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยเมืองกาอะไรกาละเวกแล้วก็เดินทางไปประมาณ1เดือนออกจากผีดิบแล้วนะ7วันยังไม่นับนะลูกเดินทางไปเรื่อยประมาณ1เดือนก็เข้าเขตที่มีผู้คนอาศัยแล้วเป็นไงรู้สึกสบายใจขึ้นมาหรือยังสบายใจแล้วแต่ว่าเด็กๆคิดว่าสุดสาครจะไปเจออะไรอีกจะปลอดภัยดีไหมหรือจะไปเจอพยันตาหรือจะไปเจออุปสรรคอะไรอีกไหมลองเดาซิจะไปเจออะไรในใครอ่านมาแล้วบ้างไปเจอใครลูกไปเจอชีเปลือยในใครรู้จักชีเปลือยชีเปลือยคือใครเคยอ่านมาหรือยังเอ่ยชีเปลือยคือใครลูกมาดูสุดสาครเนี่ยเริ่มเข้าเขตที่มีผู้คนแล้วก็ไปเจอชีเปื่อยนะในบทกลอนบอกว่าจะกล่าวถึงความพรามแขกซึ่งแปลกเพศอยู่เมืองเทศแรมทางที่กลางหนครั้นเสียเรือเหลือตายไม่วายชนขึ้นอยู่บนเกาะพนมในยมนาไปเจอพราหมณ์ชีเปื่อยก็คือใครเอ่ยก็คือใครลูก
1: พราหมณ
0: ์ใช่ไหมพราหมณ์แขกซึ่งแปลกเพศก็คือคำว่าชีเปื่อยหรือว่าพราหมณ์เนี่ยคือหมายถึงว่าเพศที่เป็นไงนุ่งขาวห่มขาวใช่ไหมพราหมณ์คนที่เป็นพราหมณ์แล้วก็ไว้หนวดเคราคือเหมือนประมาณว่าเป็นนักบวชประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับอยู่เมืองเทศแรมทางที่กลางหนอยู่ที่ไหนลูกอยู่เมืองที่สุสาครไปนั่นแหละอยู่เกาะทีนี้ขึ้นอยู่บนเกาะพนมในยมนานะกุมาราคนนี้หรือว่าสุสาครเนี่ยก็ไปเจอพราหมณ์นะพราหมณ์ก็คือผู้ที่ถือเพศไว้ผมหรือว่านุ่งขาวห่มขาวนะครับซึ่งพราหมณ์ในที่นี้ก็หมายถึงชีเปลือยนั่นแหละอ้าวทีนี้ต่อมาแล้วชีเปลือยเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะอะไรนักเรียนดูบรรทัดที่3ขันเสียเรือแปลว่าอะไรลูกเรือน่าจะเป็นอะไรโดนพายุหรือว่าโดนอะไรน้ำซัดจนเป็นไงเรือแตกนะเดินทางมากับเรือแล้วก็เรือแตกเสร็จแล้วเนี่ยสรุปตายหรือไม่ตาย
1: ไม
0: ่ตายใช่ไหมเหลือตายแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่วายชนคำว่าไม่วายชนจึงแปลว่าไม่อะไร
1: ไม่ตาย
0: วายชนแปลว่าตายนะลูกแสดงว่าวันนี้เราได้คำศัพท์ว่าตายกี่คำ
1: 2
0: คำคำแรกคือคำว่าคำว่าอะไรลูกมวยและวายชนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยไปเจออยู่บนเกาะพนมในยมนาคำว่าพนมแปลว่าอะไรใครตอบได้พนมแปลว่าอะไรลูกพนมพนมก็คือภูเขาอยู่บนเกาะบนภูเขาที่อยู่ในกลางทะเลนี่แหละก็อยู่บนอยู่ตรงนั้นนะอยู่ในกลางน้ำนะครับอ้าวทีนี้มาดูต่อแล้วทำยังไงทีนี้สุดสาครเมื่อไปเจอกับพราหมณ์แล้วกับชีเปลือยแล้วนะมาดูลักษณะของชีเปลือยเขาบอกว่าไม่นุ่งห่มสมเพศเหมือนเปรตเปล่าเปรียบเทียบชีเปลือยเหมือนอะไรเหมือนเปรตแสดงว่ารูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ไหมลูก
1: อัปล
0: ักษณ์แล้วก็น่ากลัวหรือน่ารัก
1: น
0: ่ากลัวใช่ไหมเป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนเจ้าเล่ห์สุดแสนมุสาใช่ไหมแสดงว่าชีเปือยเนี่ยคบได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เป็นคนยังไงมุสาแปลว่าโกหกเก่งมากได้อีกหนึ่งคำมุสาแปลว่าเท็จปดหรือโกหกนั่นเองนะครับต่อมาทำทีทำเป็นทีชีเปลือยเฉื่อยเฉื่อยช้าไม่กินปลากินข้าวกินเต้าแตงแสดงว่าชีเปลือยเนี่ยโกหกสุดสาครว่าเป็นอะไรลูกเป็นพราหมณ์ใช่ไหม

0: ไหมจริงๆแล้วก็เป็นอะไรเป็นธรรมดาที่เหมือนกับคล้ายๆขอทานอ่ะพอเรือแตกมากับเรือสำเภาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตั้งตนขึ้นมาว่าเป็นนักบวชเป็นพราหมณ์ถือศีลไม่กินข้าวกินนั่นนะมีแต่ปฏิบัติธรรมถือศีลอย่างเดียวนะหลอกคนแถวนั้นผู้คนเขาก็จะรู้แต่สุสาครไม่ใช่คนแถวนั้นเนาะพอไปเจอเด็กๆคิดว่าสุสาครเชื่อไหม
1: เช
0: ื่อหรือไม่เชื่
1: อ
0: เดี๋ยวไปดูต่อพอชีเปื่อยหลอกนะพวกสำเภาเหลากาก็พาซื้อคนที่มาตามเรือตามต่างๆนั่งเรือสำเภามาค้าขายพอขึ้นเกาะมาเนี่ยก็มาเจอชีเปื่อยก็ซื้อก็เชื่อกันหมดเลยนะชวนกันถือผู้วิเศษทุกเขตแขวงคิดว่าขาดปรารถนาศรัทธาแรงไม่ตกแต่งตั้งแต่คิดอนิจจังก็คือเชื่อหมดเลยเชื่อชีเปื่อยเพราะว่าโดนชีเปื่อยทำไง
1: หลอก
0: ว่าตัวเองเป็นพราหมณ์หรือเป็นนักบวชนะครับอ่ะลองดูคำนี้คำว่าเหลากาแปลว่าอะไรลูกเหลากาลองเดาบริบทสิเหลากาก็แปลว่าใหญ่โตนะสำเภาเหลากาแสดงว่าสำเภาใหญ่ไหม
1: ใหญ
0: ่ก็เหมือนเวลามีเรือสำเภาอะไรต่างๆผ่านมาเนี่ยก็จะเชื่อเขาหมดเลยนะครับอ่ะต่อมาเกิดอะไรขึ้นต่อนะมีคำถามนิดนึงทีนี้สุดสาครเนี่ยเจอชีเปลือยแล้วก็ปลุกให้ลุกขึ้นมาใช่ไหมครับมานั่งคุยกันทีนี้ชีเปลือยเห็นสุดสาครมากับใคร
1: ม้านินมังกร
0: และมีอะไรมาด้วย
1: ไม้
0: เท้าวิเศษแล้วรู้ทันทีว่านี่คือของวิเศษหรือของธรรมดา
1: ของว
0: ิ
1: เศษ
0: ของวิเศษนะเป็นไงลูกทีนี้ชีเปลือยอยากได้ไหม
1: อยากได้
0: ทีนี้ด้วยความที่ว่าบุคลิกของเขาเนี่ยเป็นคนยังไง
1: เจ
0: ้
1: าเล่
0: ห์แล้วเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะขอเลยไหมถ้าคนเจ้าเล่ห์ถ้าอยากได้ของเขาเนี่ยเขาจะขอหรือเขาจะหลอกเอา
1: หลอก
0: เอาใช่ไหมก็หลอกเอาเพื่อที่จะเอาม้านินมังกรแล้วก็ไม้เท้าวิเศษเพราะว่าตัวเองก็อยากจะแบบมีของวิเศษเอาไว้ครอบครองเหมือนกันเนาะก็เลยคิดอุบายว่าออกอุบายว่าเดี๋ยวจะหลอกก็ถามสุสาครแหละว่าเป็นใครมาจากไหนหลอกถามไปเรื่อยสุสาครด้วยความที่ว่าอายุแค่3ขวบใช่ไหมลูกเวลาผู้ใหญ่ถามแล้วเป็นเด็กฉลาดเนาะแล้วก็เป็นคนที่เป็นไงประสบการณ์อย่างน้อยไม่รู้ว่าคนนี้จะมาหลอกหรือจะมาทำอะไรก็เล่าให้เขาฟังหมดเลยบอกว่าตัวเองจะไปไหน
1: ไปหา
0: พ่ออยู่ทางนี้นะอยู่เมืองผลึกเนี่ยพระเจ้าตาบอกว่าอยู่ทางทิศพายัพบอกเขาหมดเลยทีนี้ถามทางด้วยสุสาครก็เล่าให้ฟังหมดแล้วชีเปื่อยทำไงทีนี้เข้าทีตัวเองเลยไหมได้ทีเลยบอกว่าถ้างั้นหลอกเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวจริงๆแล้วเมืองผลึกอาจจะไปทางนี้แต่ชีเปื่อยอาจจะหลอกไปอีกทางนึงแล้วบอกว่าเนี่ยทางที่จะไปเนี่ยมันต้องขึ้นเหวนะมันต้องผ่านเหวลึกมันต้องมีเก่ากว่าจะผ่านได้เนี่ยถ้าตกลงไปมันมีน้ำกรดมันมีสัตว์ร้ายมันมีอันตรายทุกอย่างอยู่ตรงนั้นสุสาครกลัวไหมทีนี
1: ้
0: กลัวถ้าคนเราเนี่ยพอความกลัวเนี่ยเราจะต้องเป็นไงเราต้องหาที่พึ่งใช่ไหมก็คิดว่าชีเปื่อยน่าจะพึ่งได้จนสุดท้ายชีเปื่อยก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะไปรอดได้ต้องไปไหนลูก
1: ไป
0: บนยอดเขานะเดี๋ยวจะไปสอนวิชาอาคมให้เพื่อป้องกันอันตรายในระหว่างที่เดินทางไปอ่ะทีนี้ดูต่อสิว่านักเรียนคิดว่าไปไหมสุสาคร
1: ไป
0: จริงเหรอไปเหรออ่ะสุสาครไม่ได้เป็นคนฉลาดเหรอลูก
1: แต่สุสาครมีคาถา
0: ฉลาดแต่ว่าทำไมถึงไปเพราะอยากเจอพ่อมากๆแล้วก็เป็นไงลูกประสบการณ์ใช่ไหมยังน้อยอยู่ก็เลยเชื่อคนง่ายเนาะเนี่ยเพราะสุสาครเชื่อคนง่ายก็เลยหลงไปกับชีเปลือยใช่ไหมก็ไปสุดท้ายถ้าเป็นนักเรียนไปไหม
1: ไม่ไป
0: ทำไมถึงไม่ไปอ่ะลูกถ้ามีคนมาหลอกเราหน้าโรงเรียนบอกว่าเนี่ยนะพ่อแม่ให้มารับเนี่ยเดี๋ยวไปกับคุณลุงนะไปกับคุณตาเนี่ยที่ทำงานของคุณพ่อทั้งที่เราไม่รู้จักเขาหนูไปไหมไม่ไปเพราะอะไรลูกเราต้องรู้จักอะไรคิดก่อนที่จะเชื่อคนอื่นนะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยู่ยิ่งอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเผื่อมีคนที่เป็นคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีอย่าหลงเชื่อคนง่ายเหมือนกับที่สุดสาครเชื่อใครเชื่อชีปลื้ม

0: เรื่อยๆอ่ะมาดูต่อทีนี้ก็ขึ้นไปบนภูเขาในกลอนบอกว่าส่วนผู้เฒ่าเจ้าอุบายกระต่ายแก่เป็นการเปรียบนะว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์เหมือนกระต่ายแก่รู้กระแสสมมาตรปรารถนารู้หมดแล้วว่าสุดสาครจะไปไหนนะแม้นลวงได้ไม้เท้าที่ถือมาจะขี่ม้ามังกรได้ดังใจจงตั้งใจจะเอาอะไรจะเอาม้านินมังกรแล้วก็เอาไม้เท้านะจำจะหลอกบอกมนกันบนเขาให้เรียนเล่าเสียเชิงละเลิงหลงขึ้นไปเรียนที่ไหนบนภูเขาถึงตัวดีมีครูจะอยู่ยงผลักมันลงที่ในเหวก็เหลวไปในความคิดของชีเปื่อยตั้งใจว่าจะทำยังไงลูกผลักสุสาครลงที่ไหนลงที่เหวหลังจากนั้นถ้าทำสำเร็จเขาก็จะได้อะไรนะไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรอ้าวมาดูต่อทีนี้มาดูต่อว่าชีเปื่อยจะทำสำเร็จหรือเปล่าเด็กๆคิดว่าชีเปื่อยทำสำเร็จไหม
1: ไม
0: ่อ้าวทำไมอ่ะมาดูอ่ะไปดูต่อถึงปากปล่องช่องเหวเป็นเปลวโปร่งขึ้นไปถึงหรือยังถึงแล้วนะตลอดโล่งลึกล้ำเหลือกำหนดแสดงว่าสูงไหม
1: สูงม
0: ากขึ้นไปบนยอดเขาอ่ะลูกแล้วมองลงมาข้างล่างเป็นเหวนะแล้วก็แบบโล่งมากๆสูงมากก็หลอกขึ้นไปบอกให้นั่งตั้งประนมพรมพรตให้สุสาครทำอะไรนั่งลงแล้วทำไงลูกแล้วก็พนมมือเหมือนกับเราจะไร่มนใช่ไหมแล้วก็ตั้งประนมพรมพจน์ก็คือให้ตั้งจิตอธิษฐานให้แบบว่าตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติคำว่าพรตก็คือการปฏิบัตินะครับนะปฏิบัติเพื่อที่จะเอาคาถาต่างๆที่จะไปสู้กับพยันตรายที่ว่าเขาหลอกเอาไว้นะอ้าวทีนี้สุสาครก็ทำตามวางไม้เท้าดาบทไว้ริมกายให้ว่าสุสาครเนี่ยรู้ว่าไม้เท้าเนี่ยเป็นของวิเศษคู่กันเขาไม่วางเลยนะแต่ชีเปื่อยหลอกยังไงลูกหลอกว่าให้พนมมือใช่ไหมเวลาเราพนมมือเนี่ยเขาจะต้องวางไหม
1: วาง
0: วางบอกว่าไม้เท้าไม่ต้องถือก็ได้เอาวางข้างๆเนี่ยมันไม่หายหลอกให้ตั้งใจให้ตั้งใจพนมมือเดี๋ยวท่องมนต์ท่องคาถาสุสาครก็ทำตามนะเห็นได้ทีชีเมียงเข้าเคียงข้างชีเปื่อยคำว่าชีก็หมายถึงชีเปื่อยนะมาอยู่ข้างๆและกระซิบพางผักตกหัวหกหายเป็นไงผักสุสาครลงไปไหน
1: ตกเหว
0: ตกเหวลงไปทันทีไม้เท้าไปด้วยไหมไม่เพราะว่าวางเอาไว้นะกระทบหินสิ้นแรงผิวแพลงกายส่วงไอล้มซบสลบไปเกิดอะไรขึ้นกับสุสาครตกลงเหวแล้วก็สลบไปแล้วม้านินมังกรทำยังไงทีนี้ก็อยู่บนนั้นแหละก็เขาก็ผูกเอาไว้แล้วก็ไม้เท้าก็ตกเป็นของใครเป็นของชีเปื่อยนะแล้วทีนี้ยังไงต่อลูกยังไงต
1: ่อ
0: ใครจะมาช่วยจริงหรือเปล่าไม่ใช่จะจบแค่ตอนนี้นะคิดว่าพระเจ้าตามาช่วยทันไหม
1: ทัน
0: แน่ใจ
1: แน
0: ่ใจไปดูสุดท้ายใครมาช่วยพระเจ้าตาก็มาอุ้มเอาไว้นะมาอุ้มหลานเอาไว้ไม่ให้เป็นไงตกลงไปเหวแล้วแต่ว่าก็มาช่วยทันนะแล้วสุดท้ายเป็นไงทีนี้พระเจ้าตาเนี่ยก็สอนหลานว่ายังไงลูกลองอ่านบทกลอนนี้ดังๆพร้อมกันได้ไหมพร้อมกันนะห้องเรียนปลายทางคุณครูขอดังๆนะลูก1 2 3
1: แล้ว
0: สอนว่า

0: สอนอะไรอ่ะลองดูซิพระเจ้าตาสอนอะไร
1: สอนอะไร
0: สอนอะไรลูกแล้วสอนว่าตรงนี้เลยบอกว่าอะไร
1: อย่าไว้ใจมนุษย
0: ์อย่าไว้ใจมนุษย์เพราะอะไรมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดเป็นไงลูกใจของมนุษย์วัดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าใจของมนุษย์เนี่ยยากแท้อย่างถึงใช่ไหมนะไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าแต่ละคนนะมีจิตใจแบบไหนเป็นคนใจดีใจร้ายหรือคิดอะไรอยู่เราไม่สามารถวัดได้เขาบอกว่าวัดทะเลวัดมหาสมุทรเนี่ยวัดได้หมดนะว่ามีความลึกเท่าไหร่แต่วัดใจคนวัดได้ไหมไม่ได้ไม่มีเครื่องมืออะไรวัดได้เลยถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถนักเรียนเคยเห็นเถาวัลย์ในป่าไหมมันเป็นไงลูกเวลามันขึ้นตามต้นไม้มันก็เกี่ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมตามที่อยากจะเกี่ยวไปจะโค้งจะเคี้ยวจะเลี้ยวจะลดยังไงก็แต่ก็ไม่อะไรแต่ก็ไม่คดเหมือนกับน้ำใจของคนเนี่ยเห็นไหมคือคำเปรียบสุนทรภู่เป็นไงลูกมีวาทศิลป์ในการแต่งคำประพันธ์มีการใช้อุปมามีการใช้สิ่งต่างๆมาเปรียบเพื่อสอนคนใช่ไหมสอนสุดสาครว่าจริงๆไม่ได้สอนสุดสาครหรอกเขาสอนใครสอนคนอ่านใช่ไหมลูกว่าเนี่ยเราอย่าไปหลงเชื่อคนง่ายเหมือนกับตัวอย่างก็คือสุดสาครหลงเชื่อฉีเปลือยแล้วเกิดอะไรอันตรายตามมาไหมตามมาถ้าไม่ได้พระเจ้าตาก็ไม่ทันนะอ้าวทีนี้อันนี้ก็เป็นบทกลอนที่หลังจากที่พระเจ้าตาเนี่ยมาเจอแล้วก็มาช่วยได้ทันนะในบทนี้จริงๆแล้วมันจะขึ้นต้นด้วยว่าบัดเดียวดังงังเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตก็คือพระฤาษีมาช่วยนะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนใช่ไหมลูกอันนี้เป็นบทที่อยู่หน้า36ซึ่งเป็นบทกลอนที่เขาเรียกว่าอาขยันหลักเป็นวรรคทองของเรื่องนี้เลยนะครับคำว่าวรรคทองก็คือเป็นวรรคเด่นนะที่มีสอนคนสอนใจคนแล้วก็มีความไพเราะด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทอาขยันที่เราจะใช้ในการท่องต่อไปด้วยมีคุณค่ามากๆเลยนะครับอ้าวทีนี้เด็กๆมาดูต่อจบตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกแล้วสรุปไปเจอพ่อไหมสรุปตอนนี้ไปเจอพ่อหรือยังยังไม่เจอเอาเป็นว่าพระแพมณีจบเรียบร้อยแล้วอยากรู้ต่อไหมเนี่ยอยากรู้ต่อแล้วต้องทำไงลูก
1: ไปอ
0: ่
1: าน
0: ไปอ่านนะคุณครูมีเอาฟังคุณครูมีเล่มพระอภัยมณีเล่มหนาๆเท่าพจนานุกรมวันนั้นเลยนั่นน่ะคือเล่มจริงๆใครอยากจะอ่านมายืมได้ใครอยากจะลุ้นต่อว่าสุดสาครจะไปเจอพ่อหรือเปล่ามายืมได้นะที่ห้องสมุดเราก็มีนะลูกหรือนักเรียนสามารถไปดูต่อไปสืบค้นต่อในอินเทอร์เน็ตหรือในแหล่งเรียนรู้อื่นๆก็ได้นะลองดูสิว่าเขาจะเจอพ่อไหมแล้วมาเล่าให้ครูฟังด้วยนะได้ไหมลูกห้องเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะลุ้นต่อฝากให้เด็กๆไปอ่านเรื่องพระอภัยมณีกันต่อด้วยนะเราจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันอ้าวทีนี้มาดูที่ของฝากจากคุณครูวันนี้เด็กๆเปิดหนังสือเล่มสีเขียวของเรานะใบงานที่6เรื่องวิเคราะห์ข้อคิดนะครับโดยให้อ่านที่ใบงานในใบงานจะมี2คำถามนะให้นักเรียนอ่านแล้วตอบคำถามบทร้อยกรองนะข้อ1เนี่ยคุณครูยกมาก็คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนบทกลอนอันนี้เด็กๆคิดว่าเหมาะสมสำหรับการนำมาเป็นต้นแบบเป็นคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตไหมถ้าคิดว่าใช่ก็บอกว่าใช่แล้วก็ลองบอกเหตุผลซิว่าเพราะอะไรจึงคิดว่าใช่เขาสอนเกี่ยวกับอะไรนะลองเขียนอธิบายมาตามจำนวนบรรทัดที่ให้ไปส่วนข้อที่สองแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนาอันนี้ก็เป็นคำสอนพระเจ้าตาเหมือนกันอยู่ในบทเดียวกันนะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีบทประพันธ์นี้สอนเกี่ยวกับเรื่องใด นักเรียนจะนำข้อคิดจากคำสอนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรทั้งสองบทเป็นคำสอนหมดเลยลองดูซิมันมีคุณค่าแล้วนะมีคุณค่าอย่างไรสอนอะไรเราแล้วเราจะนำไปปรับใช้อย่างไรคิดว่าตอบ

0: ได้ไหมลูกตอบได้ไหม
1: ได
0: ้นะคุณครูอธิบายไปหมดทุกอันแล้วห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอบคำถามมาให้คุณครู2ข้อแล้วก็ส่งที่คุณครูของหนูด้วยนะแล้วคุณครูปลายทางช่วยตรวจคำตอบแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมชี้แนะเด็กๆด้วยนะครับเชิญครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเสร็จเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยนะบางคนได้1ข้อบางคนก็ตอบคำถามได้ถึงข้อที่2แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูขอให้ทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าว่าทั้ง2คำถามที่เด็กๆได้ลองวิเคราะห์คุณค่าไปว่าได้ข้อคิดอะไรและจะนำไปใช้อย่างไรจริงๆแล้วคุณครูอธิบายหรือยังบทกลอนบทแรกแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ใช่ไหมแสดงว่าเป็นคำสอนเกี่ยวกับอะไรลูกการอย่าหลงเชื่อคนใช่ไหมก่อนที่จะเชื่อใครเราต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนนะในบทกลอนบทที่2เนี่ยบอกว่าแม้นใครรักรักมั่งชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแสดงว่าพระเจ้าตาสอนให้เป็นคนยังไงลูกให้เป็นคนมีคำว่าอะไรอยู่ในกลอนวรรคที่2อ่ะวรรคที่2
1: ให้รอบคอบคิดอ่าน
0: แสดงว่าเราต้องเป็นคนยังไง
1: รอบคอบ
0: ใช่มั้ยรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีคือถึงแม้ว่าเราจะรู้อะไรในโลกนี้เราไม่สู้การที่เรามีวิชาความรู้แล้วก็รู้จักการเอาตัวรอดใช่มั้ยเหมือนกับสุดสาครเลยอันนี้คุณครูอธิบายไปเพิ่มเติมเด็กๆสามารถไปเขียนมาแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นมาให้คุณครูอ่านนะว่าเราจะนำไปใช้อย่างไรนะครับทีนี้มาดูซิว่าจากตัวละครทั้งหมดที่เด็กๆได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้เนี่ยไหนใครชอบสุดสาครมากที่สุดยกมือมีหลายคนเลยเด็กๆปลายทางด้วยนะใครชอบนางเงือกยกมือเพราะอะไรถึงชอบนางเงือกอยากเป็นนางเงือกหรือเปล่าดนยาไม่อยากเป็นแต่ชอบนางเงือกเพราะอะไรลูกสวยใช่ไหมสวยไหนใครชอบพระเจ้าตาธเนศพลชอบพระเจ้าตาเพราะอะไรอยากมีวิชาอาคมหรือยังไงครับอ๋อแล้วก็อีกคนนึงคือพระอภัยมณีใครชอบพระอภัยมณีเป็นพระเอกของเรื่องตามชื่อเรื่องเลยวีนาพรก็ชอบพระอภัยมณีด้วยใช่มั้ยจริงๆแล้วตัวละครแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ในตัวเองใช่มั้ยลูกนะมีความดีมีพฤติกรรมที่เราสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้นะมีคุณลักษณะที่ดีทุกคนเลยนะเด็กๆชอบใครก็สามารถนำไปทำไงลูกนำไปเรียนรู้แล้วก็ลองประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆนะการเรียนวรรณคดีฟังก่อนกลุ่มที่1การเรียนวรรณคดีก็เหมือนกับการที่เราเรียนรู้พฤติกรรมของตัวละครแล้วนำมาปรับสู่พฤติกรรมของใครของตัวเราใช่ไหมเพราะว่าเราอ่านวรรณคดีเนี่ยมันให้ความสนุกสนานก็จริงแต่เราต้องได้สาระได้อะไรจากการอ่านด้วยนะคุณครูขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะในการเรียนวรรณคดีอย่าลืมต้องเรียนรู้คำศัพท์เพราะว่าก่อนที่เราจะนำไปอ่านจับใจความได้เนี่ยถ้าเราแปลความไม่ได้ไม่รู้คำศัพท์ไม่รู้ความหมายเด็กๆจะอ่านจับใจความได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ด้วยนะต่อมาคุณค่าที่ได้นะเดี๋ยวอธิบายแบบสั้นๆก็คือแน่นอน1วรรณคดีเรื่องนี้เป็นกลอนนิทานที่ได้รับความนิยมมากนะครับมี

0: มีสำนวนโวหารที่มีการเปรียบเทียบมีความไพเราะแล้วก็มีวรรณศิลป์นะแล้วก็สุนทรพูดเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแต่งกลอนแน่นอนเป็นกวีเอกของโลกเนาะเพราะฉะนั้นมีความไพเราะแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆได้คุณค่าในเรื่องของข้อคิดใช่ไหมครับพฤติกรรมของตัวละครเหตุการณ์ต่างๆเราก็นำไปปรับใช้ได้นะก็จบเรื่องพระอภัยมณีไว้เพียงเท่านี้นะฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางในวันต่อไปนะครับเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องการอ่านและท่องจำบทอาขยานใบงานที่7เรื่องแบ่งแนววรรคตอนบทอาขยานแล้วก็เตรียมกระดาษพรูฟนะครับแล้วก็รวมทั้งปากกาสีน้ำและอุปกรณ์ตกแต่งวันต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมในชั้นเรียนกันซึ่งก็คือเรื่องของอาขยานสืบสานวรรณคดีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนแล้วก็ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปในรายวิชาภาษาไทยวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้มีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการ That's a Flip Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic, H-E-R-E-D.

E-I-T-A-R-Y C-H-A-R-A-C-T-E-R-I-S-T-I-C Hereditary Characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับแน่นอนครับนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนนะครับเอามือจับหัวนะเอามือจับหูเอามือจับไหล่นักเรียนปลายทางนะครับจับด้วยนะครับจับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับไหล่จับหูจับหูจับไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่เก่งมากๆครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนนะครับออกมา5คนด้วยกันขอเป็นผู้ชายนะครับและให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสังเกตกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเกมเหยียบกระดาษนะครับนี่กระดาษที่ครูนำมานะครับเดี๋ยวขอตัวแทนออกมาเลย5คนออกมาเลยครับออกมาเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าเกมเหยียบกระดาษทำอย่างไรอีก2คนให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสังเกตการเล่นเกมของเพื่อนนะครับและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าเล่นเกมนี้แล้วจะได้อะไรนะครับเรามาดูเกมเหยียบกระดาษแสดงว่าพวกเราต้องเหยียบกระดาษไหมเหยียบกระดาษรอบที่1 5คนนี้ยืนบนกระดาษได้เลยเหยียบบนกระดาษทั้ง2ขานะง่ายไหมง่ายเหยียบได้ไหมเหยียบได้อ่ะรอบที่1ผ่านไปออกไปได้ครับง่ายเกมนี้ง่ายมากต่อไปรอบที่2พับครึ่งพับครึ่งนะครับรอบที่2จะเป็นการพับครึ่งทั้ง2ขาของเราจะต้องเป็นยังไงเท้าของเราทั้ง2ข้างเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในกระดาษนี้พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมนะครับรอบที่2ทาไปเลยได้ไหมครับ
3: ได
2: ้รอบที่2เป็นยังไงนักเรียนได้อ่ะออกมาต่อไปรอบที่3พับเครื่องลงนักเรียนคิดว่าเพื่อนจะสามารถเหยียบบนกระดาษนี้ได้หมดไหม
4: ไม่ได
2: ้เดี๋ยวต้องดูกันอ่ะมาทั้งสองข้างเท้าทั้งสองข้างต้องลงบนกระดาษนะครับลงหรือเปล่าเอ่ยพอได้ไหม
5: ได
2: ้ลำบากไหมคิดว่าถ้าพับอีกจะได้ไหม
5: ไม่ได
2: ้ลองดูลองดูรอบที่สี่เริ่มพอเป็นยังไงนักเรียนได้ไหมไม่ได้ทุกคนกลับเข้าที่ได้ครับโอ้กระดาษครูยังดีทุกคนปรบมือ1ครั้งเสียงเบามากเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนครับเกมเหยียบกระดาษนี้ให้นักเรียนนึกถึงความพอประมาณถ้าเมื่อสักครู่นี้รอบแรกเพื่อน5คนเหยียบกระดาษบนนี้ได้ไหม
6: ได
2: ้ได้ถ้าเรามีความพอประมาณไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเราก็สามารถยืนบนนี้ได้ต่อไปรอบที่2เริ่มลำบากไหมเริ่มต้องมีการจับไม้จับมือกันแล้วไม่งั้นจะล้มใช่ไหมนี่ก็คือถ้านึกถึงความพอประมาณนะครับนักเรียนก็เริ่มที่จะแบบว่าตึงจนเกินไปแล้วแบบนี้แล้วถ้ารอบที่3ล่ะยืนได้ไหมได้แต่ว่าลำบากไหมเบียดเบียนเพื่อนไหม ครูเห็นนะมีคนเหยียบเท้าเพื่อนด้วยใช่ไหมและสุดท้ายรอบที่4ยืนได้ไหม
5: ไม
2: ่
5: ได
2: ้ไม่ได้เห็นไหมถ้าเราบอกว่าเราพอประมาณเราพอเพียงแต่ถ้ามันมากจนเกินไปจนทำให้คนอื่นลำบากจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนแบบนี้เขาเรียกว่าพอเพียงไหมไม่เขาไม่เรียกว่าพอเพียงไม่เรียกว่าความพอประมาณนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับแต่ละกลุ่มจะมีจิ๊กซอนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับต่อจิ๊กซอกันนะครับว่าจิ๊กซอที่ครูนำมาให้นั้นเป็นจิ๊กซอเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้นักเรียนปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาต่อจิ๊กซอแล้วครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างเอ่ยโอ้โหมีเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับนักเรียนครับสิ่งที่นักเรียนต่อได้นั้นเป็นภาพอะไรเอ่ย
1: สามห
0: ่วงสองเงื่อนไขซึ่งอยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับนักเรียนใน3ห่วง2เงื่อนไขนะครับ3ห่วงที่ปรากฏอยู่นะครับสีเหลืองนั่นก็คือความพอประมาณเมื่อสักครู่นี้เราได้เล่นเกมเหยียบกระดาษไปใช่ไหมครับอย่างที่ครูบอกไปอย่างที่ครูอธิบายไปนะครับถ้ามากจนเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปนะครับก็จะไม่เรียกว่าพอประมาณเนาะเราต้องอยู่พอดีนะครับไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยส่วนสีฟ้านั่นก็คือมีเหตุผลนะครับทำสิ่งใดก็ตามต้องมีเหตุผลต้องคิดถึงผลกระทบที่ตามมาหลังจากที่เราตัดสินใจไปแล้วนะครับและสุดท้ายคือมีภูมิคุ้มกันนะครับการมีภูมิคุ้มกันก็คือตัวอย่างเช่นการเก็บออมไว้นะครับหรือว่าหาแนวทางในการประกอบอาชีพอื่นนะครับเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะครับหากมีเรื่องฉุกเฉินหรือว่าเกิดเรื่องที่เราไม่คาดฝันขึ้นมานะครับ

อบระมัดระวังนะครับต่อไปเงื่อนไขนี้สำคัญมากครับคือเงื่อนไขคุณธรรมเวลาทำสิ่งใดก็ตามนะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีสติและแบ่งปันนะครับเวลาที่เราจะใช้3ห่วงเราต้องใช้2เงื่อนไขควบคู่ไปด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการประยุกต์นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองทีนี้ถามคำถามนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับว่าให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างความพอเพียงมาคนละ1อย่างลองนึกดูซิว่าเอ๊วันนี้เราทำอะไรพอเพียงแล้วหรือยังให้นักเรียนทั้งต้นทางทั้งปลายทางนะครับลองพูดคุยกันนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าคุณครูปลายทางก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับสามารถตอบกันได้หรือเปล่าเอ่ยว่าความพอเพียงนะครับของนักเรียนเนี่ยบอกมา1อย่างสามารถบอกได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันบ้างนะครับว่านักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีอะไรพอเพียงบ้างบอกแค่1อย่างเท่านั้นเอ๊กลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่1ก่อนละกันนะครับมีคนยกเยอะเลยเป็นไงบ้างครับ
1: สออย่างประหยัดครับและดูแลให้ดีครับ
0: ใช้ดินสออย่างประหยัดและดูแลมันให้ดีไม่ให้สูญหายใช่ไหมครับเก่งมากๆครับกลุ่มไหนอีกเอ่ยกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นไงเอ่ย
2: อดออมครับ
0: อดออมใช่ไหมเราต้องนำเงินที่เหลือเนี่ยไปทำอะไรเอ่ย
2: ซื้อของ
0: ซื้อของใช่หรือเปล่าเอ่ยเราอดออมเราเงินไปทำอะไรเอ่ยหยอดกระปุกใช่ไหมครับเก็บออมเอาไว้ยังมีเพื่อนๆนักเรียนต้นทางยังมีอยากจะตอบไหมครับนี่มีไหมเอ่ยซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีความพอเพียงในรูปแบบของตนเองนะครับบางคนเนี่ยจะประหยัดเงินนะครับไม่ฟุ่มเฟือยนะครับหรือว่าเก็บเงินอดออมใช้สิ่งของนั้นนะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยอย่างประหยัดนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นความพอเพียงของเรียนต้นทางนะครับและวันนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวครูจะมีการยกตัวอย่างนะครับเอ๊ะสถานการณ์นี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยนักเรียน
3: ลุงมีขายผัก
0: ลุงมีขายผักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะลุงมีเนี่ยได้ขายผักเนี่ยได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขมาใช้อย่างไรบ้างความพอประมาณลุงมีทำยังไงเอ่ยความพอประมาณอ่ะอ่านพร้อมๆกันครับ

ครับพอมีพอกินไม่เบียดเบียนก็คือปลูกผักแบบไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปใช่ไหมครับนักเรียนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือความพอประมาณของลุงมีนะครับถึงแม้ว่าผักนั้นอาจจะขายได้เยอะๆก็ตามใช่ไหมแต่ลุงมีก็พอกินพอใช้ไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะครับต่อไปเรามาดูเหตุผลของลุงมีกันบ้างเหตุผลของลุงมีคือการตัดสินใจใดๆนะครับนักเรียนต้องพิจารณาให้รอบคอบนึกถึงผลกระทบที่ตามมานั่นเองนะครับว่าเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเราต้องนึกถึงสิ่งที่เราตัดสินใจไปด้วยว่าเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมาจะเกิดผลดีผลเสียหรือว่าอะไรกับเรามาบ้าง

0: นะครับซึ่งลุงมีเนี่ยเวลาเขาจะปลูกผักเขาก็ต้องคำนึงแล้วว่าเอ๊ถ้าเขาปลูกผักกาดเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าเขาปลูกผักคะน้าจะขายดีหรือเปล่านี่เขาต้องมีเหตุผลนะครับในการปลูกผักนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูมีภูมิคุ้มกันอย่างที่พวกเรารู้กันนะครับการมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเหมือนที่พวกเรายกตัวอย่างใช่ไหมว่ามีการเก็บออมเก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับลุงมีเนี่ยก็จะเตรียมรับมือนะครับให้พร้อมกับทุกสถานการณ์เช่นให้เตรียมช่องทางในการปลูกผักอื่นๆด้วยหรือประกอบอาชีพใหม่เพราะต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงผักเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วใช่ไหมอาจจะปลูกยากหรือว่าแล้งฝนแล้งน้ำนะครับไม่มีน้ำปลูกดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาช่องทางในการทำมาหากินหรือว่าทำอาชีพใหม่ๆนะครับไม่ใช่ว่าพึ่งพาแต่การปลูกผักแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือการมีภูมิคุ้มกันของลุงมีนะครับต่อไปเงื่อนไขความรู้ลุงมีต้องรู้อะไรบ้างต้องรอบรู้เรื่องผักใช้เมล็ดสายพันธุ์ใดดินน้ำปุ๋ยต้องศึกษาผักให้ละเอียดนะครับต้องเรียนรู้ต้องรู้เรื่องนั้นอย่างระมัดระวังและรอบคอบนะครับต้องรู้ลึกรู้จริงนะครับเวลามีปัญหาอะไรจะได้แก้ไขได้นะครับต่อไปลุงมีนะครับใช้คุณธรรมเงื่อนไขคุณธรรมอะไรเอ่ยนะครับซื่อสัตย์ไม่คดโกงลูกค้าใช้ปุ๋ยธรรมชาติในการปลูกผักไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนั่นเองครับนี่นะครับก็จะเป็นความจริงใจความซื่อสัตย์นะครับไม่เอาของที่เป็นยังไงนักเรียนที่มีสารเคมีใช่ไหมครับให้กับผู้บริโภคได้รับประทานนะครับดังนั้นจึงใช้ในเงื่อนไขของคุณธรรมนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนทั้งหมดนั่งตัวตรงทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรบ้างนะครับในข้อที่1รับประทานอาหารปริมาณที่พอเหมาะนะครับก็คือเหมาะสมนั่นเองจะต้องรับประทานอาหารให้ครบหลัก5หมู่และรับประทานอาหารให้หมดไม่ให้เหลือนะครับนี่คือการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนักเรียนเห็นไหมเราจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ชั้นด้วยกันกี่ขั้นด้วยกันเวลาเรากินกิน4ขั้นใช่ไหมกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มของข้าวของแป้งนะครับต้องให้ปริมาณมากที่สุดเพราะเป็นแหล่งพลังงานของเราดังนั้นเนี่ยแต่ละวันเรากินข้าวน้อยได้ไหมไม่ได้ต้องกินพอเหมาะพอควรแล้วกินมากไปได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับขั้นที่2ก็ต้องกินผักผลไม้นะครับเพราะว่าจะได้วิตามินและเกลือแร่นั่นเองแร่ธาตุนะครับขั้นที่3สิ่งที่เราจะต้องกินให้น้อยลงมาอีกนะครับนั่นก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองถั่วไข่และนมนะครับกินในปริมาณที่พอเหมาะและขั้นสุดท้ายขั้นที่4ที่ควรกินน้อยที่สุดแต่นักเรียนของเราชอบกินมากที่สุดคืออะไรของอะไรเอ่ยของหวานไอศกรีมพวกนี้ใช่ไหมเราชอบกินไหมชอบกินนักเรียนปลายทางชอบกินไหมครับชอบกินได้นักเรียนแต่ควรกินในปริมาณที่น้อยไม่เยอะจนเกินไปนะครับถ้ากินเยอะจนเกินไปจะเป็นยังไงนักเรียนอาจจะอ้วนขึ้นเลยใช่ไหมซึ่งเวลาเราเกิดโรคอ้วนขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะตามมาแทรกซ้อนตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆเบาหวานโรคอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยทำให้เราเสียสุขภาพดังนั้นเรากินเยอะได้ไหมนักเรียน
1: ไม่ได
0: ้กินน้อยเกินไปได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะครับนี่ภาพใครเนี่ยรีบไปดีกว่าต่อไปนี่คืออะไรออมเงินเราจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยการออมเงินเวลาเราออมเงินเราจะต้องกำหนดเป้าหมายในการออมใช้จ่ายอย่างประหยัดและสร้างนิสัยการออมนักเรียนเดี๋ยวครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นเกมนี้มีชื่อว่าเกมบิงโกดูนะกิจวัตรประจำวันของฉันถ้านักเรียนเคยปฏิบัติก็บอกครูนะครูจะได้กากบาทแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะบิงโกหรือเปล่าพร้อมมั้ยกินน้ำอัดลมทุกวันเลยใครเป็นบ้างยกมือมีไหม มีคนกินทุกวันเลยมีประโยชน์ไหมกินน้ำอัดลมทุกวัน
1: ไม่มี
0: ต่อไปนักเรียนครับสะสมหนังสือการ์ตูนมีไหมมีหนังสือการ์ตูนชอบอ่านใช่ไหมชอบอ่านนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้นะครับว่านักเรียนมีกิจวัตรประจำวันเหล่านี้หรือไม่ต่อไปข้อที่3ปาร์ตี้น้ำหวานหลังเลิกเรียนชอบเลยเนี่ยน้ำหวานน้ำแดงเนี่ยชอบกินมากเลยยกมือโอ้โหมีนะครับตอนนี้บิงโกหรือยัง
1: บ
0: ิงโกแล้วอ่ะยังมีอีกเติมเงินเกมออนไลน์มีไหมมีโอ้โหเยอะแยะเลยเอามือลงตามล่าชานมไข่มุกร้านเด็ดชอบกินนะโอ้โหมีคนชอบกินเยอะมากเลยเอามือลงนักเรียนคิดว่ามันจะบิงโกหมดไหมเนี่ย
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: ต่อไปเล่นโซเชียลทั้งคืนเลยโอ้โหเอามือลงสุดท้ายยังไม่สุดท้ายซื้อของเล่นทุกวันใช่ป่ะมีเปล่ามีคนยกมีเปล่าไม่มีโอ้เก่งมากนะครับซื้อเครื่องเขียนจัดเต็มทุกสีมีไหมชอบทุกสีเลยไม่มีเหรอไม่มีอ่ะสุดท้าย
1: ม
0: ีหนึ่งคนเหรออ่ะต้องกาไปแล้วนี่ต่อไปใจกว้างเลี้ยงขนมเพื่อนเป็นประจำมีไหมโอ้โหมีอย่าลืมเลี้ยงครูบ้างนะอย่าเลี้ยงแต่เพื่อนนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูถ้าเรานักเรียนเป็นไงครับทีนี้เนี่ยเราบิงโกเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยถ้าบิงโกเยอะนะครับยิ่งบิงโกเยอะระวังเงินในกระเป๋าจะเก็บไม่อยู่นะครับด้วยความหวังดีจากครูภากรนะครับดังนั้นลดละเลิกนะครับกิจวัตรประจำวันแบบนี้เอาแต่พอดีนักเรียนไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งหมดปรบมือ1ครั้งตั้งหลังตรงเตรียมตัวต่อไปเรามาดูสูตรการออมเงินดีกว่าสมมุติเรามีเงิน100บาทเราจะออมกี่บาทดีเราจะต้องหักไว้50บาทนิดก็คือเอาไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่มันจำเป็นข้าวจำเป็นไหมอาหารที่เรากินเนี่ยจำเป็นผักผลไม้พวกนี้จำเป็นใช่ไหมเอาไว้บริโภคนะครับ30บาทเอาไว้อะไรวอนก็คือสิ่งที่เราต้องการนะเพื่อไม่ให้เราตึงจนเกินไปและสุดท้าย20บาทเอาไว้ทำอะไรเอ่ย
1: ออม
0: เงินนะครับนี่ก็จะคิดเป็น100บาทหรือว่า 100% ก็ได้นะครับสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับในการออมเงินต่อไปฉลาดซื้อในข้อที่3เวลาเลือกซื้อสินค้าและบริการจะต้องซื้อสินค้าที่คุ้มค่าและมีประโยชน์นะครับมี2ตัวเลือกให้นักเรียนเลือกระหว่างเลือกซื้อน้ำอัดลมกับนมซื้ออะไรดี
1: นม
0: ซื้อน้ำอัดลมหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินซื้ออะไรนะ
1: นม
0: ใช่ไหมเก่งมากๆครับต่อไปปรบมือ1ครั้งข้อที่4ฉลาดใช้ฉลาดใช้อย่างไรรักษาสิ่งของต่างๆภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะครับกับการใช้งานไปนานๆตัวอย่างเช่นชุดนักเรียนของเราเนี่ยถ้าเรายังไม่อ้วนหรือว่ายังไม่เจริญเติบโตเพียงพอเนี่ยเสื้อเราเนี่ยต้องรักษามันให้ดีเนาะไม่เอาไปฉีกขาดไม่เอาไปเล่นจนทำให้มันดำเลอะเทอะนะครับดังนั้นเนี่ยหรือถ้าเสื้อผ้าเราเป็นยังไงเกิดฉีกขาดซิปเนี่ยเกิดชำรุดขึ้นมาต้องเอาไปซ่อมนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งเลยไม่เอาแล้วไม่ใส่แล้วต้องเอาไปซ่อมก่อนนะครับต่อไปประหยัดพลังงานนะครับใช้น้ำประปาและไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานครูได้ยินเสียงแว่วๆว่าเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะครับต้องประหยัดพลังงานต่อไปนักเรียนสุดท้ายเราจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับก็คือ ช่วยเหลื

ะและแบ่งปันผู้อื่นนะครับมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นตามกำลังตามความสามารถของตนเองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับต่อไปนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมนะครับหนูน้อยคนเก่งเดี๋ยวเรามาดูกันกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับให้สังเกตนะครับให้นักเรียนเลือกหัวข้อดังกล่าวดังต่อไปนี้นะครับแล้วเขียนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องออมเงินว่าเราจะนำเรื่องออมเงินนี้เนี่ยไปใช้ใน3ห่วง2เงื่อนไขอย่างไรการรับประทานอาหารเราจะใช้ใน3ห่วง2เงื่อนไขอย่างไรการใช้จ่ายเราจะใช้ใน3ห่วง2เงื่อนไขอย่างไรนะครับให้แค่คนละ1หัวข้อเท่านั้นนะครับให้นักเรียนลองเลือกไว้เลยและนักเรียนให้นำมาเขียนนะครับว่าเอความพอประมาณนะครับในหัวข้ออะไรมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับมีความรู้และมีคุณธรรมนะครับครูจะให้นักเรียนทำงานสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

0: และกินของที่มีประโยชน์คุณธรรมมีความรับผิดชอบในการกินข้าวอาหารกลางวันให้หมดจานพอประมาณกินข้าวแต่พอดีไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปซื้อขนมกินไม่มากจนเกินไปมีเหตุผลในการซื้อขนมซื้อของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเอามากินมีภูมิคุ้มกันไม่กินขนมที่ทำร้ายร่างกายเช่นน้ำอัดลมขนมที่มีผงชูรสเยอะเมื่อป้องกันให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงจบแล้วครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆครับนั่งลงได้เมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้ยกตัวอย่างการรับประทานอาหารไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูบ้างนะครับครูก็จะยกตัวอย่างของการออมเงินนั่นเองนะครับการออมเงินออมอย่างไรนะครับออมความพอประมาณนะครับก็คือความพอประมาณนั้นก็คือความพอดีไม่น้อยจนเกินไปไม่มากจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและ

0: ผู้อื่นนะครับการที่เราออมเงินน้อยเกินไปนะครับทำให้เราต้องเสียโอกาสในการออมเงินในเรื่องที่จำเป็นไปหรือถ้าเราออมมากจนเกินไปนะครับนักเรียนอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขกับชีวิตเพราะเราเนี่ยตึงจนเกินไปนะครับต่อไปมีเหตุผลอย่างไรเอ่ยก็คือการมีเหตุผลนั้นก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความมีเหตุมีผลนะครับโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบโดยนักเรียนเวลาออมเงินต้องหาเหตุผลและเป้าหมายนะครับสำหรับการออมเงินนะครับจัดลำดับความสำคัญในการออมเงินระบุจำนวนเงินที่ต้องการออมที่ต้องการมีนะครับให้ระบุจำนวนที่สามารถออมเงินได้นะครับแผนนี้จะต้องทำได้จริงหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับต้องหาระบุจำนวนลงไปนะครับต่อไปการมีภูมิคุ้มกันในการออมเงินนั้นทำอย่างไรจริงๆแล้วความการมีภูมิคุ้มกันนั้นก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยคาดการค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นเช่นเราอาจจะเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับจึงจะต้องแบ่งเงินไว้สำหรับฉุกเฉินหากเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายจะได้ไม่กระทบกับเงินออมนะครับสุดท้ายการออมเงินนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนะครับในสไลด์นี้เงื่อนไขความรู้นะครับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกันรอบด้านรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนนะครับโดยเราจะต้องรู้ว่าควรฝากเงินไว้ที่ไหนลงทุนอะไรดีนะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมารู้ว่าเงินเป้าหมายคืออะไรสิ่งที่เราเก็บอยู่นะครับเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรควรออมเท่าไหร่นะครับนี่คือความรู้ที่เราควรต้องรู้ว่าจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องฉุกเฉินอย่างไรบ้างและเงื่อนไขสุดท้ายคือเงื่อนไขคุณธรรมนะครับก็คือการมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตโดยในการออมเงินนั้นนักเรียนจะต้องมีระเบียบมีวินัยในการออมเงินนะครับทำอย่างสม่ำเสมอซื่อสัตย์กับตนเองนะครับหากมีเงินเหลือก็ช่วยบริจาคทำบุญนั่นเองครับและสุดท้ายแบ่งปันวิธีออมเงินให้ผู้อื่นรู้ด้วยนี่ก็คือการออมเงินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กิจกรรมต่อมานะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์นะครับเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันให้นักเรียนช่วยกันตอบทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับว่าควรปฏิบัติหรือไม่นะครับในข้อที่1เก็บรักษาหนังสือเรียนเครื่องเขียนไม่ให้สูญหายควรปฏิบัติไหมครับ
1: ควร
0: พูดดังๆหน่อยควรปฏิบัติหรือเปล่า
1: ควร
0: ควรปฏิบัตินะครับต่อไปข้อที่2เลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีความทันสมัยอยู่เสมอควรปฏิบัติไหม
1: ไม
0: ่นะครับข้อที่3ใช้เงินอย่างประหยัดรู้จักออมไว้ใช้ในอนาคตควรปฏิบัติไหมข้อนี้
1: ควร
0: ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะครับและสุดท้ายช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจควรปฏิบัติไหมเอ่ย
1: ควร
0: ปฏิบัตินะครับและนี่นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นคำถามนะครับคำถามท้าให้คิดนะครับถามว่านักเรียนจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับลองนึกลองพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับและเราจะกลับมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นไงครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ชีวิตในประจำวันได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันบ้างนะครับกลุ่มที่3ตอบได้เลยครับนำไปปฏิบัติได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ยังไงเอ่ย
1: พอเวลาตักข้าวก็ตักพอประมาณไม่มากจนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปครับ
0: ตักพอประมาณไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่4
2: ซื้อของมีประโยชน์ค่ะ
0: ซื้อของมีประโยชน์ใช่ไหมต้องเลือกของที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับเราใช่ไหมมีอีกไหมครับ
2: ซื้อของไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไป
0: ไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะครับนี่ก็จะเป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะครับเรามาดูกันนะครับนักเรียนเห็นตัวอักษรอะไรบ้างเอ่ย
3: C
0: D นักเรียนลองอ่านภาษาไทย C ภาษาไทยเนี่ย C คือเช็คใช่ไหมเช็คคือการตรวจสอบ D คือดูคือการปฏิบัติตามแผน P คือแผนคือการวางแผนและ A เนี่ยคือ Act ก็คือการปรับปรุงให้นักเรียนลองนึกลองช่วยกันคิดหน่อยสิครับว่าอะไรจะขึ้นเป็นลำดับแรกครับนักเรียนคิดว่าอะไรจะขึ้นเป็นลำดับแรกเอ่ยต้องอยู่ที่1เลยใครบอกว่า P บ้างโอ้โหเยอะเลยนะครับแสดงว่าจะต้องเวลาเราทำงานอะไรเราจะต้องอะไรนักเรียนเราจะต้องวางแผนพอวางแผนเสร็จอะไรต่อดีวางแผนเสร็จตรวจสอบเลยเหรอวางแผนเสร็จต้องทำอะไรดีก็คือการปฏิบัติตามแผนว่าแผนที่เราวางไว้เป็นอย่างไรแล้วเราก็ทำมันใช่ไหมปฏิบัติตามแผนพอปฏิบัติเสร็จปุ๊บทำไงต่อตรวจสอบก็ต้องเช็คใช่ไหมและพอเช็คเสร็จปุ๊บเมื่อเช็คแล้วอ๋อมันมีข้อบกพร่องอย่างนี้นะสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายคือปรับปรุงนั่นเองหรือว่า act นั่นเองนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่าPDCA นักเรียนพูดพร้อมกัน PDCA และหลังจากนี้เราจะใช้กระบวนการนี้ในการเรียนการสอนของเรานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเวลาจะทำงานจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราจะวางแผนก่อนวางแผนเสร็จเราก็ต้องปฏิบัติตามแผนเมื่อปฏิบัติตามแผนแล้วเราต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ดีหรือไม่หรือว่ามีข้อเสียอย่างไรนะครับสิ่งที่เราทำไปและสุดท้ายคือ act ก็คือมาแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนดูนะครับกิจกรรมนะครับ PDCA ครูจะลองยกตัวอย่างนะครับการทำงานก็คือนักเรียนตอนเย็นนักเรียนได้ทำเวรความสะอาดไหมครับทำใช่ไหมเวลาทำความสะอาดเวรประจำวันเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องทำอะไรดีเราต้องทำอะไรเอ่ยวางแผนวางแผนยังไงบ้างวางแผนว่าใครจะทำอย่างไรใช่ไหมครับวางแผนว่าใครจะทำอะไรใช่ไหมคนนี้กวาดขยะคนนี้ลบแปลงกระดานอีกคนหนึ่งเอาถังขยะไปทิ้งนี่คือการวางแผนพอวางแผนเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อครับ
4: ปฏ
0: ิ
4: บ
0: ั
4: ติตามแผน
0: ปฏิบัติตามแผนใช่ไหมปฏิบัติอย่างไรก็ถ้าใครมีหน้าที่อะไรใครรับบทบาทหน้าที่อะไรก็ต้องไปทำแผนที่

0: วางไว้นะครับเมื่อปฏิบัติตามแผนเสร็จปุ๊บทำความสะอาดเสร็จทำอะไรต่อ
1: ตรวจสอบ
0: อย่างไรก็ไปเช็คดูในถังขยะเอ๊ะยังมีขยะอยู่หรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าพื้นห้องเนี่ยมีฝุ่นหรือไม่นะครับเป็นอย่างไรบ้างที่แปรงกระดานเนี่ยลบหมดหรือยังกระดานไวท์บอร์ดลบหมดหรือไม่นี่คือการตรวจสอบนะครับต่อไปสุดท้ายก็คือแอคหรือว่าการปรับปรุงนั่นเองเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามันยังมีข้อบกพร่องอยู่มันยังไม่สะอาดเราก็ต้องกลับมาทำความสะอาดใหม่นะครับต้องวางแผนกลับมาวางแผนใหม่ว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วเข้าสู่ขั้นปรับปรุงให้งานดีขึ้นนั่นเองนะครับและนี่นะครับคำถามท้าให้คิดนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของวงจรเดมมิ่งจริงๆแล้วชื่อ PDCA นะครับชื่อของเขาคือวงจรเดมมิ่งนะครับคืออะไรเอ่ยนักเรียนทราบไหมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองนึกลองพูดคุยกันก่อนนะครับว่าเอ๊ะประโยชน์ของ PDCA นะครับที่ครูบอกไปว่าเวลาต้องทำอะไรต้องวางแผนก่อนต้องปฏิบัติตามแผนต้องตรวจเช็คงานที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขว่ามันมีข้อดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนครับถ้าเราใช้วงจรเดมมิ่ง PDCA นะครับในการปฏิบัติงานในการทำงานนะครับงานของเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสำเร็จให้งานมากยิ่งขึ้นนะครับมีการตรวจสอบงานเนี่ยจะทำให้งานเราเนี่ยออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นผลประโยชน์กับเรานั่นเองนะครับขั้นสรุปนะครับในวันนี้เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมว่าการประยุกต์ใช้นะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออมหรือว่าการรับประทานอาหารนะครับเราก็ต้องใช้3ห่วง2เงื่อนไขนะครับ3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้าง3ห่วงมีอะไรบ้างครับ1คือพอประมาณ2คือมีเหตุผล3คือมีภูมิคุ้มกันนี่คือ3ห่วงและ2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมและครูก็ได้บอกนักเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าเอ๊วงจรเดมมิ่งเนี่ยมันคือ PDCA นะครับเป็นกระบวนการนะครับ P คืออะไรใครจำได้บ้าง P คืออะไรเอ่ยวางแผนแผนใช่ไหมวางแผนวางแผนเสร็จทำอะไรนักเรียนปฏิบัติตามแผนหรือขั้นดูนั่นเองนะครับพอดูเสร็จปุ๊บขั้น3คืออะไรพอทำงานตามแผนละตรวจสอบนะครับนั่นก็คือการเช็คนั่นเองพอเช็คเสร็จปุ๊บก็ปรับปรุงแอคนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับวันนี้นักเรียนครับบอกแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ้านักเรียนนะครับสามารถบอกได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากหรือถ้าบอกว่าเอ๊ได้บางส่วนนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบอกได้แต่ไม่ชัดเจนนะครับได้พอใช้ถ้าได้ปรับปรุงก็คือไม่รู้เรื่องเลยว่าเราจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างไรนะครับใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับเก่งมากๆครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับและสุดท้ายมีใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไหมครับไม่มีนะครับต่อไปข้อที่2บอกขั้นตอนวงจรเดมมิ่งหรือว่า PDCA ได้

0: ถ้าบอกได้ครบ4ตัวเลย PDCA คืออะไรประเมินให้ตัวเองดีมากหรือถ้าบอกว่าเอ๊ได้บางตัวได้แค่ P ได้แค่ D อย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นจำไม่ได้ให้ประเมินตัวเองพอใช้นะครับหรือถ้าจำไม่ได้เลย PDCA คืออะไรให้ตัวเองปรับปรุงนะครับใครประเมินให้ตัวเองได้ดีมากบ้างครับโหจำได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับพอใช้นะครับเก่งมากใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับและวันนี้นะครับก็จบการเรียนการสอนในเรื่องของหลักการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมกันในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทกิจกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture agriculture agriculture แปลว่าการเกษตร livestock livestock livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery fishery fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม106ถึง200

0: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อน
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห

0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอดีวี

0: ไผ่อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: น
1: ตี้บอโอ้ต
2: ำบลไผ่ไม่จำกัด
3: PEA พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
4: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผล

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรชนะเกียรติครับ
0: รัฐบาลได้จัดพิธีตักบาตรในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยทันพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
1: ส่วนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบวงสรวงการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนางยุพาได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธอังคีรสภายในพระอุโบสถก่อนเริ่มพิธีบวงสรวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเตรียมงานสำหรับการเตรียมงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเกาะด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณจึงประธานพระดำริปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: ภายหลังจากที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายบรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณชัยชนะโรจน์ธนาพงษ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะค่ะ
2: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืน

0: อยู่ที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งประชาชนที่จะเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับต้องเข้ามาที่บริเวณจุดนี้เป็นอันดับแรกนะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ที่เปิดให้เข้ากราบถวายสักการะทําให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนหลั่งไหลนะครับมาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ครับบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดศาลาสหทัยสมาคมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่เวลา 8:30 นที่ผ่านมาก็เปี่ยมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยประสงค์นิกรจากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาปักหลักรอเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องหลายคนแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมถือพระฉายาลักษณ์ไว้แนบอกขณะที่บางส่วนก็มีสีหน้าเศร้าโศกและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์โดยมิย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเสมอมาน
1: ึกถึงที่ท่านไปเยี่ยมประชาชนนะคะแล้วก็ที่ท่านทำหลายๆอย่างและอีกอย่างที่ท่านทำที่เห็นชัดเจนก็คือเพื่อนพึ่งพายามยากอะค่ะโอ้โหมันใจหายอะมันมีความรู้สึกว่ามันมีหน้าเลยอะรู้แล้วว่าท่านรักษาตัวที่โรงพยาบาลมันก็หลายปีใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันที่ท่านจากไปจริงๆอะโดยเฉพาะวันนี้อะป้ามีความรู้สึกมันบอกถึงมันเหงาอะเหงา
2: ครับได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกมีความเสียใจได้ทราบข่าวของพระองค์ได้ทำโครงการในเช่นสภากาชาดและโครงการอื่นๆที่พระองค์เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มีและปรับมีความเสียใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านได้จากไปผมได้ติดตามพระองค์ท่านมานานมากมาในวันนี้คือมาจะมากราบพระบรมศพของพระองค์ท่านมีความตั้งใจจริง
0: ด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำประสงค์นิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ก็ได้มีการจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงและ M16 ประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประสงค์นิกรที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและแสดงความอาลัยโดยรถทุกเส้นทางเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าและจะวิ่งต่อเนื่องไปจนกว่าจะส่งประชาชนคนสุดท้ายออกจากพื้นที่คุณผู้ชมครับทางนี้สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยนะครับทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับและแม้ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านะครับแต่หากพวกเรารวมพลังกันทำความดีและสืบสานพระปณิธานของพระองค์นะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึง งความจงรักภักดีนะครับและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้า

0: ินนักกฎหมายของพวกเราปวงชนชาวไทยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
2: กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรตินายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีการประกาศสำนักพระราชวังขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไปจนถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนอกจากนี้ให้รวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติและสะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งการออกแบบและการดำเนินงานได้นำขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: ทางด้านสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC ค่ะได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยกย่องพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสและมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์โดยแถลงการระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไทยรวมถึงผู้ได้โอกาสพระองค์สนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมUNODC ระบุว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นเป็นการสร้างมรดกอันยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วย
2: ผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ประทานโอกาสและชีวิตใหม่พันเอกชยนันท์ศรีสุขพัฒนารองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายใต้การขับเคลื่อนงานสันติวิธีในการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโอกาสนี้ได้มอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยผู้พ้นโทษในพื้นที่ได้ถ่ายทอดความทรงจำถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งเสด็จไปยังเรือนจำกลางนราธิวาสได้ประทานกำลังใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและ

0: ครงการในพระดำริต่างๆได้ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างมุมมองเชิงบวกให้แก่กลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและครอบครัวต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: จากใจประชาชนทั่วประเทศนะคะได้บอกเล่าเรื่องราวที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยเฉพาะโครงการต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมกับสมุดลงนามถวายความอาลัยณบริเวณโถงชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะเดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอย่างต่อเนื่องชาวเชียงใหม่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกโศกเศร้าและใจหายอย่างที่สุดต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระองค์ทรงเป็นขัตติยนารีที่อุทิศพระวรกายทำงานหนักเพื่อคนไทยโดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณด้านกระบวนการยุติธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสซึ่งจะสถิตอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป
2: สำหรับความสูญเสียนะครับที่เราได้สูญเสียนะครับพระองค์พาไปนะครับเนื่องด้วยความสูญเสียบุคคลที่เป็นที่อันเป็นที่รักนะครับแล้วก็ยังมาถึงพระสงฆ์นิกรทั่วล่านะครับทั่วประเทศไทยของเรานั้นนะครับโดยเบื้องลึกแล้วในว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์พานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้พยายามยากนะครับที่คอยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะครับพระองค์ก็จะเข้าไปสู่ในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วก็ไปถึงจุดก่อนหลายๆท่านหรือหลายองค์กรแสดงถึงน้ำพระทัยที่มีต่อประชาชนชาวไทยนะครับ
3: วันนี้ผมได้มาลงนามถวายอะไรแต่องค์พาซึ่งพระองค์ทรงงานให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พระองค์ก็ยังให้ในเรื่องของผู้พิพากษาแล้วก็เยาวชนศาลเยาวชนนะครับทำให้เรารู้สึกเสียใจในการสิ้นพระชนของพระองค์ครับ
4: ในนามปวงชนชาวไทยนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้สูญเสียอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับกับผมก็ในนามทางฝ่ายปกครองนะครับก็รู้สึกสูญเสียเป็นครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
1: ด้านนายอุดมคำทองแก้วค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2563เมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยณตำบลสวนหลวงโดยส่งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยส่งเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยด้วย
5: ถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยครับพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็เจกของไปด้วยเจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ดูนะครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
0: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณมหาราชวังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทาง

0: เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านการขนส่งอาทิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรถไฟฟ้าสายสีแดงและจุดให้บริการรถแท็กซี่เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานส่วนในต่างจังหวัดนั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพื้นที่จอดรถชั่วคราวบริเวณลานช้างข้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้จัดเตรียมลานจอดรถการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณอาคาร X Terminal พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-351-1111และ076-351-666ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดเตรียมพื้นที่พักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณสนามฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพการจราจรรวมทั้งเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร1722ตลอด24ชั่วโมง
1: เช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและเพียงพอค่ะประกอบไปด้วยเพิ่มความจุขบวนรถรองรับผู้โดยสารในขบวนที่มีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษบริการพื้นที่จอดรถฟรีณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เชื่อมต่อการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานด้วยรถชัตเตอร์บัสขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้บริการระหว่างเวลา7:00 น.ถึง 19:00 น.และเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางเพื่อให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้นะคะทางรฟท.ยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีอาทิจุดประชาสัมพันธ์พื้นที่พักคอยห้องสุขารวมถึงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรฟท.พร้อมปรับแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าร่วมพิธีอันสำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงและเพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาทามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองหรือคุณครูอาร์ตในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับเด็กๆครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนเกี่ยวกับวรรณสีแล้วก็ความหมายของสีไปใช่ไหมครับนักเรียนก็น่าจะได้ทบทวนความรู้เดิมนะครับแล้วก็ได้นำสีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับครูอาร์ตมีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนเช่นเคยนะครับซึ่งก่อนจะไปร่วมชมกิจกรรมสนุกๆนะครับครูอาร์ตขอทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครูอาร์ตให้ความหมายของสีไปใช่ไหมครับมีนักเรียนคนไหนได้นำเรื่องความหมายของสีไปใช้ในการแต่งกายบ้างครับมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางมีไหมครับครูอาร์ตเชื่อว่าเด็กๆต้องเคยเลือกสีเสื้อผ้าแน่นอนถูกไหมลูกวันนี้ครูอาร์ตจะสอนเรื่องเกี่ยวกับภาพ3มิตินะครับเรามักจะเข้าใจว่าภาพวาดคือภาพ2มิติใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทำภาพจาก2มิติให้เป็น3มิติกันนะครับชื่อเรื่องในวันนี้เราจะเรียนเรื่องภาพ3มิติกันครับก่อนอื่นเลยครูอาร์ตมีภาพมาฝากนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับมาร่วมชมรูปภาพไปพร้อมๆกันพร้อมกับตอบคำถามนะครับพร้อมยังครับ
1: พร
0: ้อมกันแล้วมาดูที่ภาพที่1นะครับคำถามคือภาพใดคือภาพวาดนะครับมาดูกันว่าภาพที่ครูอาร์ตนำมาภาพไหนจะคือภาพวาดนะครับภาพแรกภาพอาหารใช่ไหมครับเด็กๆรู้จักเมนูนี้ไหมลูกเมนูอะไรเอ่ย
1: ต้มยำ
0: กุ้งเมื่อเด็กดูภาพรู้สึกยังไงลูกหิวไหม
1: ห
0: ิวใช่ไหมครับแต่อย่าลืมดูสังเกตภาพนะครับว่าในภาพนี้เป็นภาพวาดหรือไม่นะครับภาพที่2ครับเป็นรูปปลาใช่ไหมครับและภาพที่3ครับภาพสุดท้ายเป็นอาหารเช่นกันให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะครับให้นักเรียนสังเกตไปที่ภาพและทายว่าภาพใดคือภาพวาดอาจจะมีมากกว่า1ภาพก็ได้นะครับภาพไหนคือภาพวาดเอ่ยอาจจะมี1ภาพ2ภาพหรืออาจจะเป็นทั้ง3ภาพก็ได
1: ้
0: นักเรียนไปทางสังเกตนะครับถ้าได้คำตอบแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำกระดานขึ้นมาเขียนคำตอบครับคิดว่าภาพใดภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3เป็นภาพวาดครับกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มไหนเสร็จเร็วอาจจะมีรางวัลให้นะครับให้เวลาเขียน3วินาทีให้เวลา3วินาทีนะครับนับ1นับ2นับ3หมดเวลาอาชูป้ายขึ้นมากลุ่มไหนยังไม่เขียนหมดสิทธิ์แล้วนะครับแต่ละกลุ่มนะครับครูอาร์ตเห็นคำตอบแล้วไม่มีกลุ่มไหนตอบภาพที่1เลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ตอบภาพที่3แล้วก็มีภาพที่2บ้างนะครับมาดูเฉลยกันดีกว่าว่ากลุ่มไหนจะถูกหมดนะครับเฉลยนะครับภาพที่1

0: เป็นภาพวาดอ่ะขออภัยครับภาพรูปปลานะครับเป็นภาพวาดภาพปลาเมื่อสักครู่ภาพที่เท่าไหร่ลูกภาพที่2ใช่มั้ยอ่ะภาพที่2เป็นภาพวาดนะครับภาพต้มยำกุ้งเป็นภาพถ่ายและภาพสุดท้ายเป็นภาพวาดใครตอบภาพที่2และภาพที่3ยกมือขึ้นครับปรบมือให้ตัวเองเก่งมากนะครับภาพที่2และภาพที่3เป็นภาพวาดนะครับเด็กๆสังเกตจากอะไรลูกถึงทราบว่าเป็นภาพวาดครับเงาใช่ไหมลูกการระบายสีใช่ไหมครับเราจะมาดูกันว่าภาพที่กวาดนำมาทำไมถึงเป็นภาพที่คล้ายๆภาพถ่ายนะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับมี3อย่างเช่นเดิมนะครับเริ่มจากสิ่งแรกนะครับเด็กๆจะได้รู้จักวิธีการจัดระยะในภาพวาดนะครับว่าในภาพวาดควรมีระยะใกล้ไกลอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับนักเรียนได้รู้วิธีการวาดภาพ3มิติจากหลักการใช้แสงและเงานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายได้สร้างสรรค์ผลงานจากการจัดระยะตามหลักทัศนียภาพนะครับส่วนความรู้เดิมกันก่อนนะครับเด็กๆจำทัศนธาตุได้ไหมเอ่ยตั้งแต่คาบแรกเลยนะครับเราเรียนเกี่ยวกับการวาดเส้นใช่ไหมครับรู้จักเส้นสีไปแล้วนะครับมาทบทวนกันว่าทัศนธาตุมีอะไรบ้างมีใครอยากตอบไหมลูกจำจุดได้ไหมครับจำจุดได้ไหมเอ่ยสิ่งแรกคือจุดนะครับจุดเป็นสิ่งเริ่มต้นในการวาดภาพเพราะถ้าเราไม่เริ่มจากจุดเราจะวาดเส้นได้ไหมครับไม่ได้นะครับเราต้องเริ่มจากการจุดก่อนแล้วค่อยขีดมาเป็นเส้นนะครับเมื่อมีเส้นแล้วเอาเส้นมาต่อกันเหมือนเดิมนะครับเอาเส้นมาต่อกันกลายเป็นรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะครับจากนั้นค่อยระบายสีอย่างที่เราได้เรียนในสัปดาห์ก่อนนะครับเรื่องวรรณะสีแล้วก็ความหมายของสีนะครับพื้นผิวแล้วก็อย่างสุดท้ายคือแสงเงานะครับจำ7อย่างนี้ไว้นะครับเขาเรียกว่าทัศนธาตุหรือว่าส่วนประกอบต่างๆในภาพวาดนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เรื่องภาพ3มิตินะครับเราจะมาดูว่าภาพ3มิติต้องใช้ทัศนธาตุใดบ้างนะครับคำถามครับการวาดภาพให้เป็นภาพ3มิติเหมือนภาพถ่ายครั้งแรกที่ครูเปิดให้ดูเหมือนรูปปลารูปอาหารใช่ไหมครับต้องใช้ทัศนธาตุอย่างไรบ้างครับถึงเป็นภาพ3มิติปกติเวลาเราวาดรูปใช่ไหมครับเราใช้จุดใช้เส้นวาดเป็นแบนๆใช่ไหมครับคำถามคือทำอย่างไรให้กลายเป็นภาพ3มิติครับต้องใช้ทัศนธาตุอะไรบ้าง
1: แสงเงา
0: เก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเพื่อนตอบว่าแสงเงานะครับเราต้องใช้เส้นในการวาดให้มีระยะใกล้ไกลแล้วก็ที่สำคัญคือใช้แสงเงานะครับถึงจะเกิดเป็นภาพ3มิติขึ้นมานะครับทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับให้นักเรียนวาดรูปร่างสี่เหลี่ยมและรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับแต่ละกลุ่มมีกระดานใช่ไหมครับนำกระดานขึ้นมาและครูอาร์ตขอตัวแทน1คนเป็นจิตอาสาให้เพื่อนปลายทางดูหน่อย1คนกองทัพก็ได้ลูกแต่ละกลุ่มนะครับให้นักเรียนวาดภาพรูปร่างสี่เหลี่ยมก่อนนะครับวาดรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นไหมเอ่ยให้กองทัพวาดก่อนก็ได้กองทัพวาดให้เพื่อนปลายทางดูนะลูกรูปร่างสี่เหลี่ยมด้านนี้ลูกมาดูกันว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ละกลุ่มสามารถวาดได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถวาดบนกระดานหรือจะวาดในกระดาษสมุดวาดเขียนตัวเองก็ได้นะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมเหมือนกองทัพนะครับกองทัพหันหน้ามาลูกกองทัพวาดถูกไหมครับรูปร่างสี่เหลี่ยมถูกไหมครับครูว่าถามหน่อยรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็น2มิติหรือ3มิติครับ2มิติใช่ไหมครับเพราะว่า2มิติคือการวาดแค่มีความกว้างความยาวเฉยๆนะครับแบนๆเรียกว่า2มิติทีนี้ให้นักเรียนวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมต่อกันครับกองทัพวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมฝั่งนี้ลูกแต่ละกลุ่มเริ่มวาดได้นะครับทำอย่างไรให้เป็นรูปทรงเอ่ยเป็นรูปทรงยังครับเป็นยังเอ่ยประมือให้กองทัพครับเก่งมากเป็นตัวแทนให้เรียนปลายทางดูนะครับแต่ละกลุ่มนะครับดูการวาดรูปทรงนะครับของกองทัพเมื่อสักครู่นะครับเกือบจะเป็น3มิติแล้วนะครับแต่ว่าขาดไปนิดนึงนะครับมาดูกันว่าวิธีการวาดให้เป็นรูปทรงนะครับวาดอย่างไรนะครับเริ่มต้นเหมือนกองทัพเลยนะครับให้นักเรียนวาดเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเด็กต้องวาดให้เป็นรูปร่างก่อนนะครับจากนั้นเพิ่มเส้นนะครับเส้นตรงแนวเฉียงนะครับออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับหันด้านข้างหรือนักเรียนจะวาดหันอีกด้านนึงก็ได้นะครับ

เฉียงไปด้านซ้ายก็ได้ครับแบบนี้เดี๋ยวครูอาร์ตจะดูแต่ละกลุ่มนะครับว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมถูกต้องหรือไม่นะครับไปที่กลุ่มที่1ก่อนครับกลุ่มที่1วาดได้ไหมลูกเก่งมาก

0: แก้ไขให้ถูกหน่อยลูกกลุ่มที่4ทำอย่างไรเอ่ยวาดรูปร่างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนลูกกลุ่มสุดท้ายเติมเงาให้ครูอาร์ด้วยเก่งมากมีเงาด้วยถูกต้องครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมเราสามารถขึ้นจากสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เติมเส้นตรงแบบนี้ก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับอันนี้ตัวอย่างในการวาดรูปร่างให้เป็นรูปทรงนะครับกิจกรรมต่อมานะครับอาจารย์ดิคันหน้ามาครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้เราทดสอบการวัดระยะจากนิ้วมือนะครับให้นักเรียนแต่ละคนนะครับชูนิ้วชี้ไหนชูนิ้วชี้ให้ครูอาร์ตดูหน่อยครับนิ้วชี้เอามือลงนะครับนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างซ้ายอยู่ไหนเอ่ยข้างซ้ายกิจกรรมนี้นักเรียนปลายทางสามารถทำร่วมกันได้นะครับเราจะมาเรียนรู้การวัดระยะในภาพวาดกันนะครับนิ้วชี้นะครับให้นักเรียนนะครับชูนิ้วชี้สองข้างขึ้นมาพร้อมกันและสังเกตนิ้วตัวเองสังเกตว่านิ้วตัวเองเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันหรือไม่ครับมีใครนิ้วไม่เท่ากันไหมลูกเท่ากันนะครับส่วนใหญ่นิ้วเราจะเท่ากันนะครับทีนี้ถ้าเราวางนิ้วชี้ในระนาบเดียวกันเท่าๆกันนะครับมันเท่ากันถูกไหมลูกให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะครับมาชูนิ้วชี้ไปพร้อมๆกันนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนชูขึ้นมาสูงๆลูกสังเกตนิ้วตัวเองเท่ากันไหมครับเท่ากันนะถ้าวางติดกันก็คือเท่ากันเลยถ้าแยกออกก็ยังเท่ากันอยู่ถูกไหมลูกถูกไหมครับครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองให้นักเรียนวางนิ้วมือนะครับยื่นนิ้วมือออกไปให้ไม่เท่ากันข้างใดข้างหนึ่งยาวกว่าก็ได้เด็กๆคิดว่านิ้วมือเราใกล้เคียงกันไหมลูกเท่ากันไหมลูกเท่ากันไหมครับสังเกตดีๆนิ้วไหนสั้นกว่ารู้สึกว่าสั้นกว่าน ิ้วที่อยู่ไกลกว่าใช่ไหมลูกนิ้วที่อยู่ไกลกว่าจะสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าสังเกตดีๆปรบมือให้ตัวเองครับกิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดระยะนะครับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ไกลตาเราออกไปนะครับจะมีขนาดสั้นลงหรือว่าเล็กลงนะครับส่วนสิ่งใดก็ตามที่อยู่ใกล้สายตาเราจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มองเห็นชัดเจนนะครับมากกว่าสิ่งที่อยู่ไกลออกไปครับคำถามครับเมื่อนักเรียนสังเกตระยะของนิ้วมือทั้งสองข้างแล้วขนาดของนิ้วมือต่างกันอย่างไรครับควาสพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ต่างกันยังไงลูกขนาดต่างกันใช่ไหมลูกมันจะเล็กกว่ากันเล็กน้อยจากสายตาเรานะครับเด็กๆเคยไปสถานีรถไฟหรือเปล่าลูกส่วนใหญ่เคยไปใช่ไหมลูกหรือบางคนอาจจะเคยเห็นในทีวีในหนังสือต่างๆใช่ไหมครับถ้านักเรียนสังเกตรถไฟดีๆนะครับให้นักเรียนสังเกตภาพรถไฟครับรถไฟและทางรถไฟบริเวณรางของรถไฟครับคำถามนะครับนักเรียนเห็นสิ่งภาพนี้ครับนอกจากมีรถไฟใช่ไหมครับมีรางรถไฟสังเกตอะไรไหมเอ่ย
1: ต
0: ้นไม้ใช่ไหมลูกเมื่อกี้มีใครตอบรางรถไฟอะไรนะสังเกตรางรถไฟลูกรางรถไฟที่อยู่ใกล้ตาเรามีขนาดยังไงลูก
1: ใหญ่
0: ส่วนที่อยู่ไกลออกไปตรงตึกนู้นเป็นยังไงลูกเล็กลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคล้ายๆกับนิ้วมือของเราที่ครูอ่านให้วัดใช่ไหมครับยิ่งไกลออกไปยิ่งเล็กลงนะครับสังเกตภาพนี้มีเรือใบแล้วก็มีดอกไม้แจกันดอกไม้เพราะเหตุใดภาพแจกันจึงมีขนาดใหญ่กว่าเรือใบครับเพราะว่า
1: แจก
0: ันอยู่ใกล้สายตาเรามากกว่าแจกันก็เลยมีขนาดใหญ่แต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงถ้าเอาเรือใบกับเอาแจกันมาวางใกล้ๆกันสิ่งใดใหญ่กว่าลูก
1: เร
0: ือใหญ่กว่าใช่ไหมครับแต่ภาพนี้ที่เรือใบมีขนาดเล็กมากเพราะว่าเรือใบอยู่ไกลมากๆนะครับก็เลยมีขนาดเล็กลงเหมือนกับพระอาทิตย์ปกติถ้าตามความเป็นจริงพระอาทิตย์ใหญ่ไหมลูก
1: ใหญ
0: ่มากนะครับแต่สิ่งที่เรามองเห็นเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ไกลสายตาเรามากก็เลยมีกลมๆเล็กๆใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผลจากการใช้ระยะนะครับขอตัวแทน1คนลูกใครดีเอ่ยกลุ่มที่4กลุ่มที่2มากดีกว่า1คนลูกหรือใครอยากวาดรูปมั้ยลูกมีใครอยากวาดรูปมั้ยครับขอ1คน อัดก็ได้ลูกอัดมา

0: เป็นตัวแทนให้นักเรียนปลายทางดูนะครับเดี๋ยวจะให้เราลองวาดภาพอะไรก็ได้นะครับต่อจากด้านหลังนี้นะครับในภาพครูอาร์ตวาดรูปคนแล้ว1คนจากนั้นให้นักเรียนวาดสิ่งที่อยู่ด้านหลังคนนะครับรูปอะไรก็ได้หรือมีใครอยากช่วยอัดไหมลูกมีไหมเอ่ยอัดบ้างก่อนเลยลูก1รูปรูปอะไรก็ได้ลูกวาดได้เลยครับให้เพื่อนๆปลายทางดูเวลาเด็กๆวาดภาพไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือว่าถูกนะครับศิลปะสามารถเพิ่มเติมตกแต่งปรับปรุงแก้ไขได้เสมอนะครับถ้าเรากลัวที่จะวาดเราก็จะไม่กล้าวาดสักทีแล้วก็จะวาดไม่ได้นะครับอัดเริ่มจากรูปสามเหลี่ยมนะครับต่อเติมได้เลยลูกไม่ต้องกลัวผิดครับขออีกหนึ่งคนดีกว่าเชิญลูกเด็กๆคิดว่าอัดว่ารูปอะไรลูกรูปบ้านใช่ไหมครับดูออกง่ายมากมีหลังคาสามเหลี่ยมมีรูปทรงของบ้านเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีประตูหน้าต่างด้วยประมือให้อัดครับเก่งมากอีกหนึ่งคนว่าต่อได้เลยลูกว่าต่อจากอัดได้เลยครับรูปอะไรก็ได้ลูกกูว่าสังเกตเห็นหูสองข้างตัวอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่ามาคอยดูกันนะครับน่ารักมากตัวอะไรก็ยังไม่ทราบเหมือนกันต้องรอวาดให้เสร็จก่อนนะครับถึงตอบได้เด็กคิดว่าตัวอะไรลูกให้เพื่อนเฉลยดีกว่าตัวอะไรลูก
1: แมว
0: แมวปรบมือให้เพื่อนทีนี้มาสังเกตภาพวาดของเพื่อนนะครับคนกับแมวปกติสิ่งใดใหญ่กว่ากันลูก
1: คน
0: นะครับคนกับบ้านปกติสิ่งใดใหญ่กว่า
1: บ
0: ้
1: าน
0: แต่เพื่อนเมื่อสักครู่นะครับวาดบ้านหลังเล็กมากแสดงว่าบ้านอยู่ใกล้หรือไกลครับ
1: ไกล
0: อยู่ไกลนะครับเป็นพื้นหลังนะครับเรียกว่าการจัดระยะนะครับสิ่งใดอยู่ไกลเช่นบ้านนะครับก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับสิ่งใดอยู่ใกล้ตาเราอย่างเช่นคนก็จะมีขนาดใหญ่นะครับถ้าเมื่อสักครู่เพื่อนวาดแมวตัวใหญ่มากแมวใหญ่กว่าคนแสดงว่าแมวอยู่ใกล้เราหรือไกลเราลูก
1: ใกล้
0: เรานะครับยิ่งใกล้ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งไกลก็ยิ่งเล็กลงนะครับมาดูการจัดทัศนียภาพไหนใครเคยได้ยินคำว่าทัศนียภาพบ้างลูกเคยได้ยินไหมครับอาจจะเคยได้ยินผ่านๆแต่ยังไม่ทราบความหมายใช่ไหมครับเคยได้ยินคำว่าทัศนศิลป์ไหมครับ
1: เค
0: ยได้ยินคำว่าทัศนศึกษาไหมครับ
1: เคย
0: ทัศนศึกษาแปลว่าอะไรครับ
1: ไปเที
0: ่ยวอย่างเดียวเลยเหรอลูก
1: ไปศ
0: ึ
1: กษา
0: หาความรู้ด้วยการใช้อะไรลูก
1: ใช้ตา
0: ใช้ตาใช่ไหมครับทัศนะหรือทัศนานะครับแปลว่าการมองการดูนะครับทัศนศึกษาก็คือการไปศึกษาด้วยการดูนะครับทัศนะธาตุก็คือธาตุที่เรามองเห็นด้วยตาทัศนศิลป์ก็คือศิลปะที่มองเห็นด้วยตาทัศนียภาพนะครับหรือทัศนียภาพก็คือภาพที่เกิดจากการมองเห็นนะครับทัศนียภาพถ้าเอาตามความหมายก็คือการวาดภาพแบบเหมือนจริงเช่นภาพทิวทัศน์นะครับภาพวิวภาพท้องทะเลนะครับที่เรามองเห็นไกลๆออกไปนะครับเรียกว่าทัศนียภาพนะครับมาดูหลักการวาดทัศนียภาพนะครับ 1. วัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลงอย่างเช่นดอกไม้สีม่วงใช่ไหมครับปกติดอกไม้ถ้าเป็นพันธุ์เดียวกันดอกไม้มักจะมีขนาดใกล้เคียงกันใช่ไหมครับอย่างเช่นดอกกุหลาบถ้าบ้านใครสังเกตนะครับถ้าบ้านใครปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับจะมีดอกไม้นะครับในต้นเดียวกันดอกไม้มักจะมีขนาดใกล้เคียงกันใช่ไหมครับดอกไม้สีม่วงก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าอยู่ไกลออกไปเรื่อยๆนะครับดอกไม้สีม่วงก็จะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับอย่างที่สองนะครับระยะที่อยู่เท่ากันนะครับเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะถี่ขึ้นเรื่อยๆจนรวมเป็นจุดเดียวกันถี่ขึ้นแปลว่าติดกันชิดกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นภาพเสาไฟในภาพนะครับสังเกตตรงด้านบนของเสาไฟนะครับถ้าอยู่ใกล้ตาเรามันก็จะไกลๆห่างๆกันใช่ไหมครับแต่พอไกลไปเรื่อยๆมันก็แทบติดชิดกันนะครับเรียกว่าความถี่อย่างที่3นะครับเส้นหรือสิ่งของที่คู่ขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้าหากันเช่นเส้นทางรถไฟนะครับขนานก็คือที่มันอยู่ห่างกันแบบเท่าๆกันนะครับมีระยะห่างเท่าๆกันอย่างเช่นทางรถไฟนะครับยิ่งพุ่งไปไกลเท่าไหร่เส้นตรงก็แทบจะเป็นจุดเดียวกันนะครับตรงปลายเส้นอย่างที่4นะครับวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะครับเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงตามไปลำดับอย่างเช่นภาพดอกไม้นะครับด้านหลังนะครับยิ่งไกลออกไปก็จะยิ่งเบลอๆแทบมองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นภาพนี้ภาพดอกไม้

นะครับด้านหลังก็จะเบลอๆนะครับไม่ค่อยรายละเอียดเท่าไหร่ส่วนที่อยู่ด้านหน้าก็จะชัดเจนมากขึ้นเหมือนเวลาที่เราถ่ายภาพใช้กล้องถ่ายภาพใช่ไหมครับถ้าโฟกัสด้านหน้ามันจะชัดกว่าด้านหลังก็จะเบลอนะครับเรียกว่าเบลอหลังการวาดภาพ3มิตินะครับเรารู้วิธีการวาดภาพแล้วทีนี้จะวาดภาพอย่างไรให้เป็น3มิตินะครับภาพ3มิติก็คือการวาดภาพโดยใช้หลักการของแสงและเงาเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่2ได้ตอบไปในตอนแรกนะครับตัวอย่างภาพ3มิตินะครับภาพนี้เป็นภาพแก้วน้ำใช่ไหมลูกเหมือนจริงไหมครับเหมือนมันนูนออกมาจากกระดาษไหมครับจริงๆแล้วนะครับเขาใช้หลักการของแสงและเงานะครับแล้วก็ใช้การวัดระยะนะครับตรงส่วนใดที่เป็นแสงสว่างมากๆโดนแสงก็จะน้ำหนักเบาๆนะครับส่วนที่เป็นเงาก็จะเข้มๆมันก็จะทำให้ภาพนูนขึ้นมากลายเป็นภาพ3มิตินะครับมาสู่กิจกรรมของเราเด็กๆปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมดินสอกับใบงานขึ้นมานะครับรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับแล้วก็ให้นักเรียนเตรียมตัวทำผลงานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้นักเรียนชมการสาธิตของครูอาร์ตก่อนนะครับว่ามีวิธีการวาดภาพอย่างไรนะครับมาดูบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมใบงานให้นักเรียนนะครับรวมถึงการควบคุมชั้นเรียนนะครับให้นักเรียนชมการสาธิตของครูอาร์ตก่อนจากนั้นเมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนำเสนอผลงานก็มาทบทวนบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเลยถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมการสาธิตของครูอาร์ตได้เลยครับเมื่อนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจัดเตรียมใบงานเสร็จแล้วนะครับเรามาอ่านคำชี้แจงของใบงานกันก่อนนะครับว่ามีวิธีการวาดอย่างไรนะครับในใบงานนะครับให้นักเรียนวาดเส้นต่อเติมรูปทรงกลมแบบออฟอาร์ตนะครับด้วยการวาดตารางหมากรุกทับรูปวงกลมนะครับและระบายสีให้เกิดน้ำหนักแสงเงานะครับในใบงานบอกว่าภาพออฟอาร์ตเด็กๆ เคยได้ยินภาพออฟอาร์ตไหมลูกOf Art นะครับหรือว่า Optical Art ก็คือภาพลวงตานั่นเองวันนี้เราจะมาวาดภาพลวงตากันนะครับทำให้รูปร่างวงกลมกลายเป็นรูปทรงกลมที่นูนออกมาจากพื้นกระดาษนะครับก่อนอื่นเลยมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์วันนี้ใช้ดินสอนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่มีดินสอใช้สีไม้ก็ได้นะครับแต่ให้ใช้เพียงสีเดียวนะครับหรือไม่เกิน2สีนะครับเพราะว่าภาพของเราจะได้เห็นน้ำหนักชัดเจนมากขึ้นนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือไม้บรรทัดนะครับสำคัญมากเราจะใช้ไม้บรรทัดนะครับในการวัดให้ตารางเท่าๆกันนะครับดังนั้นให้คุณครูปลายทางจัดหาไม้บรรทัดให้นักเรียนหรือว่านักเรียนเตรียมตัวมาก่อนจะดีมากเลยนะครับและเราจะใช้ไม้บรรทัดด้านที่เป็นเซนติเมตรนะครับขั้นตอนการทำนะครับให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะครับด้านเซนติเมตรวัดจากฝั่งด้านบนก่อนนะครับเริ่มจากศูนย์สังเกตเลขศูนย์นะครับให้ชิดกับขอบตารางนะครับจากนั้นวัดไป2เซนติเมตรนะครับไปที่เลข2นะครับสังเกตเลข2แล้วก็จุดไว้นะครับห่างกันช่องละ2เซนติเมตรนะครับจาก2ก็จะเป็น4นะครับจาก4ก็จะเป็น6 8 10แล้วก็12นะครับ14ถ้าช่องยังเหลืออยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับปล่อยไว้เลยนะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันครับเริ่มจาก0จากฝั่งซ้ายนะครับ2 4 6 8 1012และ14นะครับให้นักเรียนปลายทางทำพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับวัดช่องให้ห่างกันช่องละ2เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ช่องเล็กก็สามารถใช้เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็น1เซนติเมตรก็ได้หรือใครอยากให้ช่องใหญ่ก็สามารถใช้3เซนติเมตรก็ได้ครับแต่ให้แต่ละช่องต้องมีขนาดเท่ากันนะครับเมื่อสักครู่เราทำเส้นแนวนอนไปแล้วทีนี้เรามาวัดเส้นแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็เช่นกันนะครับเริ่มจากเลข0ให้เลข0ติดกับช่องด้านเส้นด้านบนนะครับวัดไปช่องละ2เซนติเมตรนะครับ2 4 6 8 10 12 14 16นะครับฝั่งขวาเช่นเดียวกันนะครับเราเริ่มจาก0ฝั่งขวาก็เริ่มจาก0เช่นเดียวกันนักเรียนมาร์คจุดไว้ยังครับคุณครูปลายทางคอยตรวจสอบนักเรียนนะครับว่ามาร์คจุดไว้ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเรามาร์คจุดไม่ตรงกันนะครับจะทำให้ภาพของเราออกมาไม่สมจริงแล้วก็ไม่นูนขึ้นมานะครับ

จากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะใช้แม่บรรทัดในการลากเส้นนะครับมาบรรจบกันนะครับเริ่มจากเส้นตรงแนวนอนก่อนนะครับมาที่จุดที่1 นะครับลากมาหาจุดที่อยู่ฝั่งขวานะครับก่อนที่นักเรียนจะเริ่มขีดเส้นนะครับให้วางแม่บรรทัดให้ตรงก่อนนะครับเมื่อมั่นใจว่าตรงแล้วนักเรียนค่อยนำดินสอมาลากนะครับช่องตัดมาเช่นเดียวกันนะครับให้วางแม่บรรทัดให้ตรงก่อนนะครับต้องตรงทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วจึงลากนะครับแต่ว่าถ้ามาถึงวงกลมแล้วนะครับนักเรียนจะต้องหยุดไว้ก่อนนะครับไม่ลากเส้นทับวงกลมนะครับเราจะเว้นวงกลมไว้และลากต่อนะครับเส้นที่3เช่นเดียวกันนะครับวางไม้บรรทัดให้ตรงเส้นก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยขีดหากนักเรียนไม่วางให้ตรงเส้นอับจะเบี้ยวได้นะครับขีดตามครูอาร์ตได้เลยครับเว้นวงกลมไว้ตรงกลางนะครับยังไม่ต้องขีดในตรงกลางวงกลม

เมื่อเสร็จแนวนอนแล้วนะครับเราจะมาขีดเส้นแนวตั้งกันนะครับเส้นตรงแนวตั้งเช่นเดิมนะครับวางไม้บรรทัดให้ตรงจุดก่อนนะครับเมื่อมั่นใจว่าตรงแล้วจึงขีดลงมาครับเส้นตรงแนวตั้งนะครับเราจะเว้นวงกลมไว้เหมือนเดิมนะครับจะขีดแค่เส้นรอบนอกนะครับเราจะขีดไปจนเต็มตารางนะครับจนเต็มจุดที่เรามาร์กไว้นะครับจะได้ผลงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้เวลานักเรียนขีดเส้นตารางให้เสร็จสักครู่หนึ่งนะครับเว้นตรงกลางไว้นะครับขีดเส้นตรงเป็นตารางแค่ด้านนอกนะครับนักเรียนคนใดที่อยากให้ตารางเรามีช่องใหญ่นะครับสามารถเพิ่มขนาดเป็น3เซนติเมตรได้หรือนักเรียนคนใดอยากให้เป็นเส้นตารางที่มีขนาดเล็กก็สามารถใช้1เซนติเมตรก็ได้ครับนักเรียนคนไหนที่ขีดตารางเสร็จแล้วนะครับมาดูในส่วนของวงกลมนะครับเราจะทำอย่างไรให้วงกลมแบนๆนะครับนูนขึ้นมานะครับเราจะเปลี่ยนจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้งนะครับพอเส้นโค้งสามารถทำให้ความรู้สึกนูนขึ้นมาได้นะครับเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับจากจุดตรงนี้นะครับมาถึงจุดฝั่งขวานะครับเราจะลากเป็นเส้นโค้งขึ้นมานะครับบรรทัดถัดมานะครับจากจุดฝั่งซ้ายมาหาจุดฝั่งขวานะครับเราจะเปลี่ยนจากเส้นตรงมาเป็นเส้นโค้งขึ้นมานะครับตรงนี้อาจจะล่างเบาๆก่อนก็ได้นะครับล่างเบาๆก่อนเผื่อผิดเราจะได้แก้ไขได้ง่ายนะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางวงกลมเราสามารถใช้ไม้บรรทัดได้ครับบรรทัดถัดมานะครับเราจะเปลี่ยนจากโค้งขึ้นเป็นโค้งลงนะครับตามเส้นขอบของวงกลมนะครับวงกลมเขามีเส้นโค้งแบบนี้เราก็ต้องโค้งตามเขานะครับล่างเบาๆก่อนนะครับเมื่อมั่นใจว่าเส้นเราโค้งพอแล้วนะครับเราก็มาทำเส้นให้เข้มขึ้นนะครับเมื่อนักเรียนทำเส้นโค้งนะครับแนวนอนเสร็จแล้วเราจะมาทำเส้นโค้งแนวตั้งกันนะครับโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับส่วนนักเรียนที่ถนัดมือซ้ายนะครับสามารถเริ่มจากเส้นโค้งฝั่งขวาก่อนก็ได้ครับแล้วแต่เราถนัดนะครับตรงกลางเราใช้เส้นตรงนะครับใช้ไม้บรรทัดขีดเช่นเดิมครับเมื่อนักเรียนมั่นใจว่าเส้นของเราโค้งสวยงามแล้วก็สามารถลงน้ำหนักเข้มได้เลยนะครับ

ังจากที่เราลงน้ำหนักเส้นครบทุกช่องแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาระบายสีกันนะครับนักเรียนอาจจะใช้ดินสอหรือว่าใช้สีไม้ก็ได้นะครับเริ่มจากการระบายแบบตารางหมากรุกหรือหมากฮอตนะครับก็คือระบายช่องแล้วก็เว้นช่องนะครับให้ครบนะครับวิธีการไม่ให้ผลงานเราผิดพลาด นะครับเราจะใช้วิธีการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับเริ่มจากจุดที่1 นะครับทําสัญลักษณ์เป็นกากบาทก็ได้ครับเว้นแล้วก็กากบาทเว้น1ช่องกากบาทเว้น1ช่องกากบาทช่องที่เรากากบาทคือช่องที่เราจะระบายสีนะครับส่วนช่องที่เว้นไว้คือไม่ต้องทําอะไรกับเขานะครับปล่อยไว้เลยส่วนบรรทัดถัดมานะครับเราจะเว้นเหมือนเดิมนะครับเว้นไว้1ช่องขยับมาแล้วก็กากบาทไว้นะครับเว้นแล้วก็กากบาทสลับกันนะครับจนเต็มกระดาษนะครับในส่วนของวงกลมก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนของวงกลมเราจะกากบาทเว้นแล้วก็กากบาทส่วนวิธีการระบายนะครับเราจะใช้วิธีการฝนนะครับจับดินสอแบบคว่ำลงก็ได้เลย

เราจะระบายไปจนเต็มตารางของเรานะครับช่องเว้นช่องในส่วนของทรงกลมนะครับเราจะเปลี่ยนจากวงกลมให้เป็นทรงกลมด้วยการฝนแรงเงาลงไปนะครับถ้าเป็นเส้นโค้งนะครับเราจะระบายแบบเส้นโค้งตามเส้นรอบนอกนะครับถ้าเส้นรอบนอกเราโค้งเราก็จะโค้งตามด้านในนะครับถ้ารอบนอกเป็นเส้นตรงแล้วก็ระบายเป็นเส้นตรงนะครับถ้านักเรียนระบายออกนอกเส้นนะครับแล้วก็ใช้ยางลบออกให้สะอาด

ัวอย่างคร่าวๆนะครับเราจะระบายจนเต็มทรงกลมด้านในแล้วก็เต็มตารางด้านนอกนะครับจากนั้นเราจะมาเพิ่มเงาให้กับทรงกลมของเรานะครับทรงกลมของเราจะได้นูนหรือว่าลอยออกมาจากกระดาษนะครับด้วยการฝนรอบนอกนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องระบายในตารางให้เสร็จก่อนนะครับเราจะใช้ดินสอค่อยๆฝนรอบนอกของวงกลมนะครับเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับขั้นตอนการคัดเงาของทรงกลมนะครับจะทำขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราระบายในตารางเสร็จแล้วนะครับอันนี้ครูอาร์ตขอยกตัวอย่างทำให้ดูก่อนนะครับ

เวลาที่นักเรียนฝนนะครับให้นักเรียนฝนเข้มด้านในนะครับแล้วก็กระจายน้ำหนักออกด้านนอกให้เบาลงนะครับถ้าเราคิดว่ามันเข้มไปแล้วก็ใช้ยางลบในการค่อยๆสะกิดออกให้เบาๆนะครับเมื่อนักเรียนระบายจนเต็มตารางแล้วก็เพิ่มน้ำหนักเงาเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ภาพที่สมบูรณ์ดังนี้นะครับอันนี้คือภาพที่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้ว่าจากวงกลมในตอนแรกนะครับก็จะกลายเป็นทรงกลมขึ้นมานะครับจากการที่เราใช้เส้นโค้งนะครับเส้นโค้งจะทำให้วงกลมของเรานูนขึ้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือการเติมเงาด้านข้างของวงกลมนะครับก็จะเป็นการผลักให้วงกลมกลายเป็นทรงกลมนูนขึ้นมานะครับภาพแบบนี้เขาเรียกว่าภาพออฟอาร์ตนะครับหรือว่าออปติคอลอาร์ตนะครับเป็นภาพลวงตาที่ทำให้เรารู้สึกว่าภาพนั้นนูนออกมาจากกระดาษนั่นเองครับถ้านักเรียนรู้จักการฝึกฝนน้ำหนักแล้วนะครับรู้จักการใช้เส้นจากทัศนธาตุนะครับเด็กๆก็จะสามารถวาดภาพเสมือนจริงได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวครูอาจะทิ้งเวลาไว้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนบทเรียนกันอีกหนึ่งรอบครับ

0: มดเวลาในการทำผลงานแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางเก็บผลงานของนักเรียนนะครับมาประเมินชิ้นงานได้เลยส่วนนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เสร็จนะครับสามารถเก็บไว้ทำเวลาว่างหรือทำเป็นการบ้านก็ได้นะครับส่วนนักเรียนต้นทางของเรานะครับผลงานบางคนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือบางคนก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับเอามาโชว์เพื่อนๆปลายทางดีกว่านะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มครับตัวแทนกลุ่มมาเลยลูกเอามาโชว์เพื่อนๆปลายทางหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนปลายทางจะได้ชมผลงานนักเรียนต้นทางนะครับยืนเรียงหน้ากระดานลูกโชว์เพื่อนๆปลายทางครับนักเรียนคอยดูผลงานของเพื่อนๆนะครับว่าทำเหมือนเราหรือเปล่านะครับเริ่มจากของฟาเซียอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเส้นตรงกับเส้นโค้งสวยงามมากนะครับรักษาความสะอาดของผลงานด้วยนะครับคนที่สองเหมือนเช่นกันนะครับให้นักเรียนนะครับสังเกตที่เส้นโค้งของเพื่อนนะครับว่าเส้นโค้งให้มันโค้งนะครับแล้วก็เส้นมันจบกันนะครับคนที่สามโอ้ผลงานชิ้นนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือน้ำหนักเล็กน้อยนะครับสวยงามมากครับเป็นทรงกลมเพราะว่าเราเติมเงาด้านข้างวงกลมไปนะครับก็เลยกลายเป็นทรงกลมสุชาวดีนะครับอันนี้เพื่อนวาดเส้นได้สวยงามมากนะครับแต่ว่ายังไม่ลงน้ำหนักลงไปนะครับแล้วก็คนสุดท้ายของคามินนะครับคามินงานละเอียดมากนะครับแตกต่างจากเพื่อนตรงที่เพื่อนใช้ความกว้างของเส้นนะครับห่างกัน1เซนติเมตรช่องตารางของเพื่อนก็เลยมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ละเอียดกว่านะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของเพื่อนนะครับสวยงามมากปรบมือให้เพื่อนนะครับเก่งมากทุกคนเลยรวมถึงปรบมือให้กับนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับเชิญนั่งที่ได้ลูกเก่งมากครับใครที่ยังทำไม่เสร็จสามารถไปทำต่อได้นะครับส่วนวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมไปแล้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปแล้วนะครับเด็กๆได้ความรู้เรื่องอะไรไปบ้างลูกวันนี้ได้ความรู้เรื่องอะไรไปบ้างเอ่ยรูปทรงรูปร่างใช่ไหมครับรู้จักการลงน้ำหนักแรงเงาแล้วก็ที่สำคัญคือการวัดระยะนะครับเด็กๆก็สามารถวาดภาพสามมิติได้แล้วนะครับจากที่เราได้เรียนเรื่องภาพสามมิติไปนะครับนักเรียนก็จะรู้จักการใช้ทัศนธาตุนะครับรวมถึงการวาดภาพเป็นสามมิติให้เกิดน้ำหนักแสงเงาภาพเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนจากกันไปวันนี้เช่นเคยนะครับครูอาร์ตมีคติสอนใจมาฝากนะครับวันนี้เป็นคติสอนใจไม่ใช่จากศิลปินนะครับแต่ว่าเป็นกวีชาวสหรัฐอเมริกานะครับชื่อราฟวอนโดเอเมอร์สันนะครับกวีท่านนี้นะครับได้บอกว่าศิลปินหรือว่าจิตรกรดังๆทุกคนนะครับต่างก็เริ่มจากการเป็นมือสมัครเล่นด้วยกันมาก่อนทั้งนั้นนะครับนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเป็นคนที่วาดรูปเก่งๆหรือว่าจิตรกรนะครับนักเรียนก็ต้องเริ่มจากการฝึกเป็นมือสมัครเล่นมาก่อนทั้งนั้นเช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากเก่งๆอยากวาดภาพเก่งนะครับก็ต้องฝึกมาก่อนนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับพิมพ์สินสื่อสารนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับภาพพิมพ์นะครับชื่อเรื่องนะครับอุปกรณ์ภาพพิมพ์นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะครับคือ1นะครับใบงานอุปกรณ์ภาพพิมพ์นะครับให้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำภาพพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขวดน้ำลูกโป่งเชือกแล้วก็สีโปสเตอร์นะครับถ้านักเรียนกลัวว่าจะเลอะสีโปสเตอร์สามารถเตรียมผ้ากันเปื้อนหรือว่าผ้าเช็ดมือมาด้วยนะครับเพราะว่าครั้งหน้าเราจะได้ลงมือทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาพพิมพ์กันนะครับสำหรับวันนี้ควานก็มีกิจกรรมสนุกมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
1: คะแนนทั้งหมดทำความครบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Okay, I'm okay today. So welcome to English class again. Okay, take a look at our topic for today. Is you are good looking. You are good looking. นะครับในหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ you are good looking นั่นเองนะครับเอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่านักเรียนนะครับสามารถบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้นะครับข้อ2เข้าใจประโยคบรรยายลักษณะของบุคคล3อ่านและจับคู่ประโยคบรรยายลักษณะของบุคคลในครอบครัวได้นะครับเหล่านี้นะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้ before we start the lesson let's talk about the topic you are good looking ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักหัวข้อของเราเล็กน้อยลูกเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆยังจำได้ไหมลูกว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปDo you still remember about the lesson that we have learned before? มีใครบอกครูได้ไหมลูกว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปvery good นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ personality นั่นเองนะครับ personality ก็คือลักษณะบุคลิกของคนนะครับแต่ในหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับเป็นลักษณะของบุคคลที่เรามองเห็นจากภายนอกนั่นเองนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างเด็กๆลองบอกครูอันซิว่าที่มันบ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลภายนอกเก่งมากเลยครับมีหนวดอะไรอีกผมยาวเก่งมากอะไรอีกลูกที่เราสามารถมองเห็นจากภายนอกได้ผมสั้นใส่แว่นนะครับอะไรครับผมเป็นลอนนะครับหรือแม้กระทั่งเขาสูงนะครับเตี้ยนะครับเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าบุคลิกลักษณะภายนอกนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาจะมาเรียนสิ่งเหล่านี้กันภาพแรกเลย I would like you to have a look at the picture so can you describe this womanWhat does she look like? เด็กๆลองบอกครูอันซิหลังจากที่นักเรียนเห็นรูปภาพนี้แล้วเขามีลักษณะเป็นอย่างไร
1: ผมยาว
0: ผมยาวนั่นเองนะครับมีผมยาวด้วยนะครับแต่ในที่นี้ครูอันนำเสนอคำว่า straight hair ก็คือผมเขาเป็นไงด้วยลูกตรงนะครับผมตรงด้วยนะครับลักษณะของบุคคลในภาพนะครับเขามีผมตรงนะครับคำว่าผมตรงนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า straight hair โอเค say after me straight
1: straight
0: straight
1: straight
0: hair
1: straight hair
0: straight hair
1: straight hair
0: ซึ่งคำว่า straight เนี่ยแปลว่าตรงนะครับตรงอย่างเช่นเราบอกว่าเดินตรงไปนะครับเราจะใช้คำว่า go straightGo straight หรือว่า walk straight ก็ได้นะครับในที่นี้เขาพูดถึงลักษณะของอะไรลูกของอะไรครับของเส้นผมนั่นเองว่าเป็นมีลักษณะที่ตรงนะครับก็เราสามารถพูดได้ว่า straight hair นะครับ Who got straight hair raise your hand ในที่นี้มีใครผมตรงบ้างคิดว่าเองผมตรงโอเคเยอะเลยโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงนะครับเอาล่ะในลักษณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้เขาผมเขาเป็นยังไงด้วยลูกบอกก่อนสิยาวด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยครูอันจะขอนำเสนอประโยคนะครับว่าถ้าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมยาวผู้หญิงคนนี้มีผมยาวเด็กๆยังจำคำว่ามีได้หรือเปล่าลูกเราเรียนก่อนหน้านี้คือคำว่าอะไรลูก have อะไรนะ very good have got นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เขาเป็นผู้หญิงเราต้องเปลี่ยนจาก have เป็นอะไรเอ่ยเก่งมากเลยต้องเป็น has เดี๋ยวเรามาดูประโยคกันนะครับประโยคนะครับสามารถพูดได้ดังนี้ครับ she has got straight hair เดี๋ยวฟังคุณครูอ่านออกเสียงครั้งนึงนะลูกนะ

0: He has got straight hair. She has got straight hair. แปลว่าผู้หญิงคนนี้เขามีผมเป็นไงลูก
1: ยาว
0: ตรงหรือยาวมีลักษณะผมตรงนั่นเองนะครับเอาล่ะในลักษณะเดียวกันเขาก็มีผมเป็นไงลูกยาวเหมือนกันนะครับคำว่าผมยาวภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ดังนี้ long hair
1: long hair
0: long hair คำว่า long แปลว่าอะไรครับลองแปลว่ายาว hair นักเรียนก็รู้อยู่แล้วแปลว่าผมนั่นเองนะครับ long hair แปลว่าผมยาวเอาล่ะเด็กๆลองแต่งประโยคให้ครูอ่านฟังหน่อยสิครับว่าถ้าเราจะแต่งประโยคว่าผู้หญิงคนนี้มีผมยาวเราสามารถแต่งได้ว่าอย่างไรครับ can you please use the microphone เด็กๆลองโอเคเบลเล่ good go ahead
2: she hasGot long hair.
0: She has got long hair. Very good. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคนอื่นอีกไหมลูกมีใครอีกไหมอย่างที่เบลเล่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่า She has got long hair นะครับ She has got long hair ผู้หญิงคนนี้มีผมยาวนะครับ Who has got long hair มีไหมผมยาวไม่มีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนภาพนี้ใหม่นะครับภาพนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีผมเป็นอะไรลูกตรงแล้วก็ยาวด้วยนะครับซึ่งคำว่าผมตรงนะครับเราสามารถพูดได้ว่า straight hair พร้อมกันลูก straight hair
1: straight hair
0: แล้วก็ลักษณะเดียวกันเขามีผมเป็นไงด้วยลูกยาวด้วยนะครับคำว่าผมยาว long hair
1: long hair
0: long hairลองก็คือยาวนั่นเองนะครับ next look at the picture ลูกศรชี้ไปที่ไหนลูกตรงทรงผมเขานะครับผู้หญิงคนนี้มีลักษณะทรงผมเป็นยังไงลูกเป็นลอนใช่ไหมเป็นลอนซึ่งคำว่าผมเป็นลอนนะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า curly hair
1: curly hair
0: ลักษณะผมเป็นลอนหรือว่าผมหยิกนั่นเองนะครับ Who has got curly hair ลองดูลักษณะผมดิสรุปว่าเรา curl หรือเปล่า curly hair หรือเปล่ามีไหมเยอะเลยนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้ลองแต่งประโยคให้ครูอั๋นดูหน่อยครับว่าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมเป็นลอนภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับพร้อมกัน 1, 2, 3, go She has got curly hair Very good She has got curly hair แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนว่าเรานะครับตัวเราเองเนี่ยมีลักษณะผมหยิกหรือว่าผมเป็นลอนเราก็สามารถเปลี่ยนจาก she เป็นอะไรลูก
1: I
0: แล้วเปลี่ยน has เป็น have Very good นะครับก็จะได้ว่า I have gotcurly hair เมื่อสักครู่ผมตรงใช่ไหมถ้าเราจะบอกว่าเรามีลักษณะผมตรงก็สามารถบอกได้ว่า I have got straight hair หรือว่าผมยาว I have got long hair โอเคโอเค move on to next slide take a look at the picture ลูกศรชี้ไปตรงผมอีกแล้วแต่ว่าลักษณะผมของผู้หญิงคนนี้เป็นไงครับสั้นเลยนะครับผมสั้นเมื่อกี้เราเรียนผมยาวแล้วเอามาดูผมสั้นเด็กๆต้องตอบก่อนสิครับว่าผมสั้นภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรอะไรครับดังๆเลย
1: short
0: hair ถูกต้องเก่งมากครับอ่านคำพูดลูก short
1: short
0: short
1: short
0: hair
1: short hair
0: ซึ่งคำว่า short นะครับในที่นี้แปลว่าสั้นนั่นเองนะครับในลักษณะเดียวกัน short อีกความหมายหนึ่งแปลว่าเตี้ยได้ด้วยนะครับเตี้ยได้ด้วยนะครับเอาล่ะลองบอกหน่อยสิครับว่าผู้หญิงคนนี้เขามีผมสั้นเป็นภาษาอังกฤษสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: She
0: has got short hair She has got short hair นั่นเองนะครับเขามีลักษณะที่ผมสั้น

ันนะครับทีนี้ไม่ได้ชี้ตรงผมละเด็กๆดูนะครับว่าลูกศรชี้ไปตรงไหนเอ่ยลองบอกขวัญสิตรงแก้มของเขาบนแก้มของเขาเนี่ยมีอะไรเนี่ยจุดๆตรงนี้เขาเรียกอะไรลูกเป็นกระนั่นเองนะครับกระนะครับภาษาอังกฤษ

0: Echoes
1: Echoes
0: แปลว่ากระนั่นเองนะครับทีนี้เราสามารถแต่งประโยคได้ว่า She has got freckles She has got freckles นะครับแปลว่าขอผู้หญิงคนนี้มีกระอยู่บนใบหน้านั่นเองครับซึ่งเด็กๆตอนนี้ยังไม่มีนะครับเด็กเรียนจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็จะมีกระเยอะเลยนะครับบนใบหน้าทีนี้เอาล่ะเมื่อสักครู่เราเป็นบุคลักษณะของผู้หญิงไปละทีนี้เรามาดูของผู้ชายบ้าง Take a look at the picture ดูครับภาพนี้ผู้ชายคนนี้มีอะไรลูกดูลูกศรมีหนวดนะครับซึ่งคำว่าหนวดนะครับเราจะพูดได้ว่า mustache
1: mustache
0: ก็คือหนวดนั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขามีหนวดเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า he has got a mustache again please he has got a mustache okay nextTake a look at this picture. ดูภาพนี้ต่อครับเด็กๆดูสิครับว่าลูกศรชี้ไปที่ไหนเอ่ยผู้ชายคนนี้มีอะไรมีเคราวนะครับในที่นี้มีเคราวคำว่าเคราวนะครับภาษาอังกฤษเราใช้ว่า beard beard ถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้มีเครานะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า he has got a beard okay one more timeHe has got a beard.
1: He has got a beard.
0: Okay. Look at this picture. นะครับให้นักเรียนดูภาพนี้นะครับผู้ชายคนนี้เขาใส่อะไรลูกใส่แว่นนะครับซึ่งต่างจากข้ออื่นนะครับซึ่งในที่นี้เขาใส่แว่นตานะครับเราสามารถพูดได้ว่า glasses.
1: Glasses.
0: เอาไหมลูก glasses.
1: Glasses.
0: Glassesglasses ในที่นี้แปลว่าแว่นตานั่นเองนะครับแว่นตาเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยคกันซึ่งประโยคในที่นี้นะครับจะแตกต่างจากข้ออื่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแตกต่างอย่างไรประโยคในที่นี้คือ he wears glasses he wears glasses ซึ่งคำว่า wears ในที่นี้แปลว่าสวมใส่นั่นเองนะครับ he wears glasses ก็คือเขาใส่แว่นนั่นเองผู้ชายคนนี้ใส่แว่นนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาอ่านใหม่ลูก glasses แปลว่าแว่นนะครับในที่นี้แปลว่าแว่นถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาสวมใส่แว่นเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า he wears glasses โอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยครับต่อไป let's do activityone นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในใบงานที่11เด็กๆ ดูนะครับใบงานที่11เดี๋ยวครูอั๋นจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรเขาบอกว่าให้นักเรียนนั้นเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้องเห็นไหมครับเขากำหนดคำศัพท์มาให้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์ที่กำหนดให้เนี่ยเติมลงไปใต้รูปภาพให้ถูกต้องโอเคง่ายไหมครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับก็อธิบายการทำรายงานนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยครับให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำแรกเลย straight hair เมื่อสักครู่เรียนไปแล้วคืออะไรลูก straight hair ผมเป็นไงผมตรงนะครับผมตรงglasses glasses ในที่นี้แปลว่าใส่แว่นนะครับสวมใส่แว่นถัดมาคำนี้คำว่าอะไรลูกโอเคนักเรียนอย่าเพิ่งทำก่อนดูคำศัพท์ก่อนลูกพร้อมกันคำนี้ beard คือ cloud นั่นเองนะครับต่อไป freckles freckles คือ
1: กระ
0: ต่อไป short hairผมสั้น curly hair ผมเป็นลอนนั่นเองนะครับ long hair ผมยาวนะครับ mustache หรือว่า mustache ก็ได้นะครับแปลว่าอะไรลูก mustache แปลว่า นวด

0: Everybody please time's up หมดเวลาแล้วครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะตรวจนะครับงานให้กับนักเรียนนะครับซึ่งช่วง let's check the answers นะครับขอให้คุณครูปลายทางครับช่วยตรวจสอบนะครับคำตอบของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะครับโอเค let's move on to activity 2นะครับ in worksheet 12นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมที่2ต่อนะครับก็คือไปงานที่11นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรเขาให้นักเรียนนะครับ read the sentences and match them with the correct picturesread the sentences and match them with the correct pictures ให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับประโยคทั้ง8ประโยคแล้วก็นำตัวอักษรที่อยู่หน้ารูปภาพนะครับไปเติมในวงกลมให้ถูกต้องทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับเดี๋ยวครูอ่านจะอ่านให้ฟังโอเค are you readyOkay, number one. She has got short blonde hair and blue eyes. She has got short blonde hair and blue eyes. นะครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผมสั้นนะครับแต่นะครับเป็นผมสีบลอนด์และก็มีตาสีฟ้าด้วยนะครับอ่ะดูในภาพคุณครูลูกจะเห็นได้ชัดกว่าเอาใหม่นะ She has got short blonde hair and blue eyes มีผมสั้นนะครับผมสีบลอนด์ก็คือสีทองนั่นเองนะครับแล้วก็มีตาสีฟ้าเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยเจอยังลูกอ่ะดูซิว่าภาพไหนเอาข้อแรกเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันก่อนภาพไหนลูกภาพไหนครับ H H หรือ C H เพราะว่าเป็นผมสั้น short blonde hair นะครับแล้วก็เอาตัวอักษรมาใส่เลยลูกโอเค number two ข้อ2ฟังครูอ่านนะ He wears I'm sorry He wears glasses and has got a beard and mustacheHe wears glasses and has got a beard and a mustache. ผู้ชายคนนี้เขาใส่แว่นตาแล้วก็เขาก็มีนะครับมีเคราแล้วก็มีหนวดด้วยนะครับดูซิคนไหนเอ่ยใส่แว่นตามีหนวดมีเคราเจอยัง Did you find it? Did you find him? เจอยังลูกโอเคต่อไปนะครับ number three she has got long blonde hair and blue eyes she has got long blonde hair and blue eyes ผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรลูก yeah. ผมยาวเป็นผมสีทองด้วยนะครับแล้วก็มี blue eyes ดวงตาเป็นไงครับสีฟ้าเปล่งประกายสดใสนั่นเองครับWho is she? เจอยังลูก Do you find her? Next number four ข้อ 4 He wears sunglasses He wears sunglasses
1: ใส่แว่นกัน
0: ผู้ชายคนนี้ใส่อะไรลูก
1: แว่นก
0: ันแดด

8นะครับดูซิว่าคนไหนเอ่ยCan I move to the next slide? โอเคไปแล้วนะ Number 5 Okay, take a look at number 5 He has got gray curly hair นะครับ He has got gray curly hair and wears glasses เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีผมเป็นค่อนข้างจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็หยิกด้วยมีผมหยิกนะฮะสีค่อนข้างจะเป็นสีเทาๆหน่อยแล้วก็ใส่แว่นนะครับNext number 6. Number 6. ข้อ 6. She has got brown hair and wears pink earrings. She has got brown hair and wears pink earrings. ผู้หญิงคนนี้เขามีผมสีน้ำตาล Wears pink earrings. Earrings แปลอะไรลูกต่างหูสีอะไรพิงค์พิงค์พิงค์ชมพูอ้าวดูสิหน้าเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะแสดงว่าจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าจริงๆลองสังเกตดูหน้าเขาเหมือนกันเปล่าลูกเหมือนไหมเหมือนหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่ผมอย่างเดียวโอเคNumber 7 ข้อ 7 He has got short brown hair and black eyes He has got short brown hair and black eyes นะครับผู้ชายคนนี้มีผมสั้นสีอะไรลูก brown สีน้ำตาล and black eyes แล้วก็มีดวงตาสีดำโอเค Number 8ข้อสุดท้ายก็8 She has got gray hair and wears glasses She has got gray hair and wears glasses ผู้หญิงคนนี้เขามีผมสีอะไรลูกสีเทาแล้วก็สวมใส่แว่นตาด้วยนะครับOkay, I will give you 2 minutes to have it done in the time. เดี๋ยวคุณให้เวลานักเรียนประมาณ2 นาทีนะครับทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาครับ

Okay, time's over. Now, if you finish, I will check the answers. Okay, later. นะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจคำตอบให้นักเรียนด้วยนะครับตรงนี้โอเค now let's wrap up for today class เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับบทเรียนของวันนี้กันโอเค what have we learned so far from this lesson can you tell me เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าในคาบนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปลักษณะของบุคคลจากภายนอกใช่ไหมว่าเขามีผมสั้นผมยาวนะครับลักษณะผมเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนดูสิ so look at the first picture can you still remember นักเรียนจำได้ไหมครับภาพแรกเป็นภาพแก่อะไรเอ่ย long hair ผมยาวหรือเขามีผมเป็นไงด้วงด้วยลองแฮก็คือผมยาวในลักษณะเดียวกันเขาผมเป็นไงด้วยลูกตรงก็คืออะไรครับ straight hair นะครับ straight hair นะครับผมตรงทีนี้ภาพที่สองผู้หญิงคนนี้เป็นไงลูกผมเป็นไงผมสั้นนะครับผมสั้นเราสามารถพูดได้ไงลูกผมสั้น short hair นะครับ short hair short hair นะครับทีนี้คนถัดไปผมเป็นไงครับผมเป็นลอนนะครับผมเป็นลอนนะครับก็สามารถพูดได้ว่า curly hair นะครับ curly hair ทีนี้ดูซิว่าผู้หญิงคนนี้หน้าเขาเป็นยังไงครับมีอะไรมีกระคำว่ากระภาษาอังกฤษคือคำว่า freckles ทีนี้ลงมาตรงนี้อีกนะครับชี้ไปที่หนวดยังจำได้ไหมเอ่ยหนวดภาษาอังกฤษว่าไงนะ the mustache

0: The Mass Dutch ทีนี้มีหนวดแล้วต้องมีอะไรลูกคราวคำว่าคราวคือ a beard ต่อมาผู้ชายคนนี้เขามีอะไรลูกใส่อะไรใส่แว่นนะครับในที่นี้นะครับคือแว่นตา glasses นะครับ glasses เอาละเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคดูซิว่าถ้าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีผมยาวมีผมยาวภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ว่าได้ไงลูก Again please louderShe has got long hair. ถ้าเราจะบอกว่าฉันมีผมยาวภาษาอังกฤษว่าไงลูก I have got long hair. ผู้หญิงคนนี้มีผมสั้น
1: She has got short hair.
0: นะครับต่อไปผมเป็นไงลูกเป็นลอนนะครับ curly hair ผู้หญิงคนนี้มีผมเป็นลอนภาษาอังกฤษ1 2 3
1: she has got
0: curl very good ผู้หญิงคนนี้มีกระ
1: she
0: has got freckles นะครับ freckles ต่อมา the mustache ผู้ชายคนนี้มีหนวดHe has got a mustache. He has got a mustache. ต่อมาผู้ชายคนนี้มีเคราเราจะพูดได้ว่า He has got a beard. He has got a beard. สุดท้ายผู้ชายคนนี้สวมใส่แว่นนะครับเราจะไม่ใช้ He has got นะเราจะใช้อะไรลูก Wears. พร้อมกัน 1, 2, 3, go. He wearsglasses นะครับ glasses โอเคนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าการเรียนในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนำกลับไปทบทวนแล้วก็ไปใช้ด้วยเอาล่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือ I clean my room นะครับ I clean my room ก็คือหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่13แล้วก็ใบงานที่14ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีใบงานนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th ได้เลยนะครับเอาล่ะ so do you have any questions for today okay you don't have any questionsSo look at the picture. I'm sorry. Look at the board. นักเรียนลองดูสกรีนดูจอสิลูก Look at the screen. Can you read this word? นักเรียนลองอ่านดูสิครับคำนี้อ่านว่าอะไร take care นะครับแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเค So today I would like to say take care and goodbye. See you next time. Bye.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูล

0: อยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับแซฟ Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้แซฟที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง

เป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช 2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิ่ม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษาและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับในหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อ

0: โอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: ช้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: ช้าง
1: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: สร้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: สร้าง
1: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
0: ฮัก
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: หลัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: หลัก
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ฮัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: ฮัก
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
0: ป้อ
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: พออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: พออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
1: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
0: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญิงนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ

ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนอฮูนั่นเองครับคำต่อ

0: คำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้สวสู้นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
1: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
0: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
1: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะ

0: อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮัดนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
0: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
1: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกล้วยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกล้วยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกล้วยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: มีอะไรหายไปคะครูแซน
1: เราจะสังเกตเห็นว่า
0: ใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วครับก็คือคำควบก้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
0: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย

0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงือก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงรอลิงนั่นเองครับ
1: ต้อง
0: ร
1: อค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
2: อ้าวสวัสดีค่ะ
1: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
2: ้ใช่
1: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
2: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
1: ม
2: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
1: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
2: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
1: ์
2: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
1: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหม
2: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
1: ครับ
2: นี่แจกกระติกน้ำค่ะ

0: ถ้าเป็นทัวร์ปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
1: ค่ะพี่ทอนไกด์ชุมชนโอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวม
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคกระป๋อง
3: นี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมินิมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะ
1: แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช
1: ่ใช่แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: คือคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู่
3: ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่อันนี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก7-8 พัน

0: ตันเลย
1: อันนี้กระป๋องนะครับ
2: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเขาเรียก
2: กระป๋องเหล็กนะครับ
1: ครับผม
2: ขวด2โลนิด
1: ๆอันนี้รวม
2: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
2: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
3: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
2: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
2: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
4: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
2: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
2: ่
5: ะ
2: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
2: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
2: นี่น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมตัวนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
2: 100บาทเห็นมั้ยจากนิตยสารนี่เค้าโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นมั้ยนี่เห็น
5: ได้ด้วยค่ะ
2: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร
5: ่
2: บาท50
4: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
2: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
4: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
2: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆ

0: นะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอ
1: ยากเห
0: ็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็จะมียางต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะป
0: ี
1: ก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก
1: ็
0: แบบขึ้นมาแบบนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
4: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อยๆ
0: ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ด

0: ช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ 4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับจากคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
2: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
2: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
2: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
2: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
1: โอ้
2: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ไหนโชว์หน่อยฮะ
2: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
2: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
2: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดูว
1: ่
2: าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
2: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
1: ครับ
2: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
1: ครับ
2: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
2: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
1: อ
2: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
2: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
2: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
1: อ
2: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
2: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
1: ครับ
2: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
1: ครับ
2: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
2: เป็นระยะเวลาประมาณ15-20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
2: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
2: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
1: ่
2: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
2: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้
2: นะครับ
1: ครับ
2: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินนี
2: ้ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
2: ้ถูกครับ
1: ความร้อน
2: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเหล็กทันชีตเลย
2: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
2: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิด
1: ครับ
2: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
2: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
2: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
1: ้
2: มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
2: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
2: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
2: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
2: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
2: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
2: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
2: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
2: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
2: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
2: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
2: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการ

0: บรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีมันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประท

0: การและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plantsA Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองเกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั่นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่พูดง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้ 2. อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าใดคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์โกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะฮะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่สองเวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะฮะอย่าถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ฐานบริการทั่วไป

0: การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราคนต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข็งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXอันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโพนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงควรต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องใช่มั้ยฮะมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกําลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกเพราะยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันหมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพันนะครับอาจจะต้องมีเรื่องการทา ครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่พวกปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิทามิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาสเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิทามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่น

0: 可为奇妙，噶可为奇妙，可为真。他们做呀个得好得薄得薄个可为奇妙，我不是为真。侬为啥奇妙得好为的我？我了开始为的得个，我不奇妙。对对，我啥地来的？好家伙，对对，一家去了，家去一次，家去一次哦。家嘛不动嘛不，屋嘛不家嘛不。对嘞，地主不地巴的嘞。我要多换下，但比以前好的嘞，气味太好个。我换下个地主不地巴，地好地薄的气味，家好地气味。每块阿下地切个，我立马嘛拿回去哟，那老泥去哟，给个地拿回去。
1: 啊，那你莫担心的，我不怕个吃啊，阿弟阿来那好听啊，好听。阿怕我做阿事，我做阿那。
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายอยู่อ่ะขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอลอกมูสุเกียวขอกายอยู่อ่ะเนกะเนเนเกียวชูลอละกูเลยสุเกียวขอกายเนกะอุสุเกียวขอลอกติขอลอปิกายนาติโลละขจับอยู่
2: เนี่ยโบสิตาเนี่ยก็ชอบ
1: คนมาเอ๊ะชอบคนมาพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนมาพี่ที่ขัดใจน่ะปุ๋ยขัดใจเพ็บจะปวดนะขัดใจหนูมาใจอยู่คนหนูมาก้าวหน้าโบสิตเจ้าหนูมาใจอยู่ยกคอหลับปุ๋ยที่จับไม่หรอเนี่ยก็ใจอยู่หนูเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเมตุเองแล้วตัวเองเราก็ชิการนั่นเองเชื่อเกี่ยวกับเราเนี่ยเจ้าก็ชูนักก็โบสิฟุจักก็ฟัวไม่เจ้าก็ชิการเจ้าก็ชิการเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ย

0: เราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่นะพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
1: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
0: ก็แล้วแต่นะครับแต่บันที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ่นอย่างก็ติ่นยู่วิลิติ่นยู่วิวิวยังมีแก่ขอปุยวิลิยังมีแก่ขอชีวิวอาชิท่าชมุกต้องเข้าติลาวิก็ถ้าเขาไปชีวิตมาบอกอะไรเลยยังมีแก่เราก็จ่าเรากุลิขอชีวิตโอเคติดจวิยังมีแก่เราจ่าวิยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยถ้าเขาไปชีวิตปฏิปามาบอกอะไรของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเสียห้าติห้าแล้วก็เขาไปขอก็ลุยก็วิยังมีแก่วิขอชีวิตเส้นจวิลิเส้นวิคือวิอย่าปุติห้าไอ้ไม่ทัดติห้าเลยอย่าปุกติห้าชอบติห้าก็ปุยวิเช่นนี้เนี่ยแต่เจ้าของอ่อนติ่งอยากขอยู่เลยถ้าเขาไปขอลุยวิ
2: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอพอมีอาการดีดายาดายวิกามาจบพิโลวิวิกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวเนี่ยขอสื่นติงอยู่เลยโอบอจะต้องกีวิกามากายแค่ฝืนฝืนเลยค่ะค่ะขอเจริญกูได้แม่อย่าหยอดทื่อวิเล่าพอขอสื่นนู้กูเลยแค่ก็ชมว่าจบกูติปะเนี่ยสกิทาวิกาละเจียวิแตกก็อย่าหยอดขอสื่นนู้ท่าฝืนปีวิเลยโอ้ยเออชมว่าชกุยเอาบุชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือเอายอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระตักเนี่ยก็ฟุตซีเจ้าแล้วก็กราฟแต่เดี๋ยวซึ่งคือกะคือกูยันคือกูฟื้นปีก็ซึ่งติ่งเนาะ
2: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
4: งานก็ชีอยากชีท่าชมว่าชีวิตโอ้โหโคตรเลยนะยาฟุฟุชินดูโอ้ยเนฟุกวาสานาบาชีวิตโอ้ลีเขาจะอะไรเขาติดชีวิตไปเที่ยวก็เนี่ยไปตัวเนี่ยกับเขาตาเชื่อเราจ้าปืนดัวปืนเวอร์ปืนข้าปืนก็เนี่ยของกัดจีบีจะบีจบีอ่ะก็ตาจบีว่าบีจบีลาซาฟูจาก็ฟูจาก็ฟูกับบีลามิซิจาก็ชิลกับบีก็เนี่ยเวอร์บีเวอร์ซึ 土嘞哈比哈是土嘞，好是哈是落啊比，咱们都没按哪阿国起不起下哈，有的机会去好接好福地哇地小。
2: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูงูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซงตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออเคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไพมหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
1: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดง

0: ขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี 2,016 ที่นั่งนั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของการสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบมิวสิคัลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่ไม่โดนสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของไม่โดนสิทธาคารค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหิดลสิทธาคารโอเพนเฮาส์นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์และก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวนึงของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

0: เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกัญไพมหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองในวันพระหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะได้มีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้
3: ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: สำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: ไม่โดนสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างๆเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ

แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลศิริอาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ย

ด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนนุกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาทองแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโหเป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลสิทธาคารความพิเศษของมหิดลสิทธาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษย์อาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: 耶，
1: 系
0: 变态。
1: 哦，那拉嘛。
0: 懂了，就明白，就没。

0: จนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่แล้วก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
0: ยัง
1: จบแล้วครับจบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: ครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: ครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหม

0: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได
1: ้ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาอะไรเนี่ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับครับผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
2: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างงี้ไหมมีขิมยังคุณมีขิมยัง
1: ยังครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่อง
0: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกเขาจะไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟิโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
1: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าไม่เป็นครูอะก็เรียนต่อปโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปเล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยและก็ฟีโน่
1: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคลีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
1: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
2: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: เก่งจะฝากอะไรไหมครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วยครับ
1: บีผมมีงานทำ ผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
0: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
1: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนครับ
0: ใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: ฝ่ายข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

0: หลังจากการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการนี่ออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลศิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลศิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้นะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากค่ะภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรัง

และสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหลอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: แล้วท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวันนึงพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: บัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV

0: อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
1: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โห
1: ยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการณ์คุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: อ่ะ

0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูร

0: และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M EGROWNVEGETABLE Homegrown Vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว Field Crops FIELD CROPS Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดกล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่น

0: T E R R E X T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
1: สำหรับผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะพี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่ฝันอยากเห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์ทำให้ครูพัฒต้องรับหน้าที่สารฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่แพมและครูพัฒนะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
3: ใช่ค่ะ
0: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัฒน
3: ์ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัฒน์มากกว่าเพราะอะไรคะ
3: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมาก3วันดี4วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้าน2คนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทำอะไรเราก็ทำด้วยกัน
4: เห็นภาพนะถ้าเด็กๆ เราจะไปนากันนะพี่สาวหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ยเราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลน้องๆมาตั้งแต่เด็กก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: สมัยก่อนเนาะ25-30 ปีเนาะเราทำงานตั้งแต่เด็กก็
5: คืออะไรก็ได
3: ้ได
5: ้ย่าช่วยด้านไหนก็ไปเพื่อได้เงิน
3: ใช่ได้ย่าลอกปอเกี่ยวข้าวดำนา
5: ครับ
3: อะไรอ่ะคือทำทุกอย่างยกเว้นตัดอ้อยที่ทำไม่ได้เพราะตัวเตี้ยไงเข้าป่าอ้อยไม่ได้
4: ต
3: ั
4: ดไม่ถึง
5: ตัดไม่ถึง
4: ป่าอ้อยไม่ถึงประมาณนั้น
3: มีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพมไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
5: คือไปไม่ทัน
3: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
5: แล้วอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัฒ
3: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครูพัฒรู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
4: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
0: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
4: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามองแค่นั้น
5: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
3: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกเป็นข้าราชการแต่คือลักษณะที่บ้านน่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบเขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
4: ทำไม
3: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่ คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร
4: อาจจะมีอาจจะมี
3: บ้างที่แบบปากเสียงนิดหน่อยแต่ถึงขั้นทะเลาะกัน
4: ไม่ทะเลาะกันไม่มีเลยไม่มี
0: แล้วทูพัทล่ะคะตอนเด็กๆนี่มีความฝันยังไงบ้าง
4: ไม่มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยฮะตอนเด็กๆไม่มีเลย
0: ตรงข้ามกับพี่แผนที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนาตามแบบอย่างของที่บ้านแต่เชื่อไหมคะว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
6: โปรโมชั่น Feel Good Pizza ค่ะโปรโมชั่นค่ะ
1: มาอีกแล้ว
6: เอามิกอย่าอู้งานมาช่วยแจกหน่อย
1: ช่วยแจกด้วย
7: โปรโมชั่นดีๆค่ะ
6: โปรโมชั่นค่ะ
8: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลยครับผมเองน้องชายคนเล็กครับไม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอ่ะเรื่องดีๆกับเขา
6: น้องชายโทรมา
7: ครับ
6: ฮัลโหลว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
8: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
6: ก็คนมันตอมใจอ่ะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอ
8: ่
6: ะ
8: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี
6: ่ปัญหามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
8: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี
6: ่นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอ่ะโอกาสที่จะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอย่างคนอื่นเขาอ่ะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
8: พี่แล้วถ้าฉันอยากทำล่ะ
6: เฮ้ยแกนะแกนะ
8: ใช่
6: เทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร
8: ่ 1.9 เทอมก่อนหน้า 1.75 นะพี
6: ่เก่งโคตร
8: ฉันรู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
6: ่นี่แกเอาจริงดิ
8: จริง
6: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบนี้เดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
8: เอาพี่เอา
6: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวของเราอ่ะ
8: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินน่ะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
6: ถ้าแกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินในครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
8: ครับ
6: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
8: ครับ
6: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
8: ครับ
6: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
8: ได้
6: สัญญาไหม
8: สัญญาครับ
6: ดีมากถ้างั้นก็ตั้งใจนะ
8: ครับ
6: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
8: โอเคพี
6: ่จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง
8: ฮะครับ
6: จ้ะ
8: ครับครับ
6: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
8: นี่แหละครับพอจะแนะนำได้ไหมพี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่แม่ฉันมีอะไรจะบอกจบม.6 แล้วฉันจะสอบเป็นครูให้แม่นะ
6: สิ่งที่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
8: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: ็นไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่มันไม่ได้ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงลืมไปแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทำหน้าที่พี่ดีมากทำหน้าที่ลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือเราเสียสละชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช่ใช่
0: แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค่ะ
0: ส่วนของครูพัฒน์1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี
0: ้
2: เพราะว่ามันเป็นเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบเอนทรานซ์
0: ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกรดนั้นแหละ
3: ถ้าจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคือมีแต่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช
1: ่เสียใจแม่เสียใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ย

0: แน่นอน
1: ตอนนี้ไม่เอาละ
0: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
1: ้
0: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
1: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
0: ใช่
2: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม.6หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่แนวพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเขาสอบไม่ติดแล้วเขาแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: น้องชายสนิทเลย
0: แย่ขนาดนั้นเลย
3: เน้นตรงคำว่าแย่เพราะว่าได้เห็นภาพมากเลย
0: เรียกว่าทำตัวหนาๆแล้วขีดเส้นใต้ด้วย
2: อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความแบบกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
0: อินไหม
2: ไม่รู
3: ้รู้สึกพ่อยขึ้นมาหน่า
0: หรือไงทำการเปิดหูเปิดตาไปรุ่นผู้ชายมากกว่า
3: ครับ
0: เราต้องไปอยู่หอผู้หญิง
3: อ๋อ
0: คือเข้าหอหญิงไง
3: ครับ
0: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
2: แต่เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
0: เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
1: ค่ะ
3: ไม่ได้สุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
1: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
0: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
2: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครูศาสตร์ได้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหม
0: ศึกษา
2: ศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดละเราก็แบบ
0: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี
2: ้การบอกฉันว่าอย่างนี้การบอกฉันว่าอย่างนี้
0: ไม่ใช่เราสมุดเลยคือเราเลือกมาอะไรเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มอขอนแก่น2มอขอนแก่น3มอขอนแก่นเฉลิมถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
1: ค่ะ
0: มันก็เลยบีบบังคับเรา
3: ว่าต้องให้ได
0: ้ต้องได้เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
3: ครั้งแรก
1: อ่านหนังสือหนักไหมคะตอนสอบเข้า
0: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
2: อ้าวเขาไม่ชอบไงคะ
0: ผมไม่อ่านหนังสือ
2: เขาไม่ชอบ
0: ผมคือคนหนึ่งที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัด
1: โอ้
0: ผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
3: ครับ
0: ชอบฟังและค่อนข้างจะจำแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะใช้การฟังอย่างเดียวเวลาครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมไม่ทุ่มการอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
3: ค
0: ือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้างแล้วก็จะเงื้อหูฟังครับ
3: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
0: เขาติวกัน
3: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
0: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
3: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
0: ศึกษาศาสตร์พละศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
2: เขาเล่นกีฬาเก่ง
1: เขาเล่นกีฬา
0: เป็นพื้นฐาน
2: แล้วคะแนนปฏิบัติมันมากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
0: มันใกล้เคียงกัน
2: ใกล้เคียงกัน
3: ครับ
0: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
1: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อยช่วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
2: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
1: ให้แม
2: ่ว่าส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงานเรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ 6-7,000 แต่บางเดือนเป็นหมื่นก็มีค่ะ
3: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม่
0: ทุกคนในบ้านทุกคนในบ้าน
2: น้องชายคน
0: เลี้ยงครอบครัวใช่ครับเลี้ยงครอบครัว
3: แล้วก็ครูพัฒน์ด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
2: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
0: บอกเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังผ่านโทรทัศน์ระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prde.prd.go.th และ Facebook NPT Worlds ค่ะ
0: จากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางขั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระวรวงศ์เธอกับสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งสนพระทัยในการศึกษาด้านกฎหมายเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรดาแล้วพระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2540ส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทรงทัศนวิชากฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กันไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยและพระองค์ยังได้ทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังจนกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนอกจากนี้ในปี2551ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ต่อมาพระองค์ได้ผลักดันการรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติ
0: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในวันนี้นะครับสำหรับพระพิธีธรรมประจำเตียงสวดที่1เป็นพระมจากวัดบวรนิเวศวิหารครับประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธิโธพระมหาวิรวุฒิอภินาโธพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรครับซึ่งจะสวดในบทพระพิธรรมธรรมมัตตสังคหะปริเชตที่1และ5ทำนองที่สวดจะเป็นทำนองสรพัญญะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตประกอบด้วยพระครูนันทกิติคุณกิจการพระมหากฤษณกิติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัญโยและพระมหาฤทธิชัยญาณิธิโกสวดในบทพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระพิธรรมใหม่โดยจะสวดในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะนะครับขณะนี้เรา
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอและตัวอักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายในพระเกี้ยวยอดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายละเอียดที่อยากจะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในระหว่างวันพุธที่17มิถุนายนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันจากนั้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันและจากนั้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันและในระหว่างวันศุกร์ที่18กันยายนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะ
0: ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะดูทางด้านขวาของพระโกศทองใหญ่จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายอยู่นะครับอันประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมากเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พันเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับและสุดท้ายเป็นฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับ ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศครับเป็นเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ทอดถวายได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
1: นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปประจำวันประสูติค่ะพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสติภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักนะคะเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาค่ะ
0: ในโอกาสนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนิบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยานำมาสร้างมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนสร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.80 เมตรยาว 31.85 เมตรยกพื้นสูง 2.30 เมตรหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีสร้างเป็นหลังคา3ชั้นหลั่นลดเช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์มีเครื่องตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งอื่นๆโดยสมบูรณ์หน้าบรรจำหลักเป็นรูปพระพรหมประทับเหนือบัลลังก์บนหลังหงตอนเหนือและตอนใต้รูปพระพรหมเป็นรูปเทพนมในลายกนกมีลายกนกก้านขดเทพนมเป็นลายประกอบและมีหน้าบรรฐานพระเป็นเชิงล่างฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอกปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนท้องคือปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาหน้าบานเขียนลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกนกเปลวเป็นลายพื้นส่วนเรือนแก้วนั้นแตกต่างกันคือพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงแต่พระทวารเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศภายนอกองค์ประธานเป็นเฉลียง3ด้านริมเฉลียงด้านนอกเป็นเสานางสรานหรือเสารายเฉลียงด้านตะวันออกและด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านข้างองค์พระที่นั่งเป็นเฉลียงกว้าง 1.90 เมตรอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินส่วนเฉลียงด้านใต้เป็นเฉลียงกว้าง 2.80 เมตรสูงจากระดับพื้น 1.80 เมตรเฉลียงด้านนี้ต่อเนื่องกับชานหน้าเรือนจานท้ายพระที่นั่งครับพระที่นั่งองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณีเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2373ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภายหลังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาสำเร็จลงตามพระราชประสงค์แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการประสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมณีเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้เป็นเวลาถึง1ปีในระหว่างประทับณพระราชมณีเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมณีเทียนณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกบรรทมทับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2465บรรทมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุกตะวันออกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1 ในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในข่าวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับกระทั่งปี2462ครับเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทรงนามพระบรมศพต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทรงนามพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระประเมศรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และทรงนามพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีปีพุทธศักราช2551พระศพสมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพุทธศักราช2554พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพุทธศักราช2568ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดินทางมาถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังครับ
2: เรียบพุทธไปนั้นพุทธยกอก

0: หกอึ๊บ
1: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทร่างพระที่นั่งราชกรณียสภาแล้วนะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและทรงกราบ

ังจากพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกซึ่งในคืนนี้คือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งอย่างอาสงครับขณะที่เจ้าพนักงานจะได้ทำการลาภพระภูษาโยง

0: ในขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานเตรียมที่จะลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งพระภูสายโยงนั้นคือแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์ทำจากผ้าหลายชนิดตามศัพท์ของผู้ล่วงลับสามัญชนธรรมดาจะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงค่ะส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สถาปกรจะต้องมีผ้าขาวรองอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: เดิมทีพัดของพระพิธีธรรมนะครับจะเป็นพัดใบตาลตามธรรมเนียมแบบพระนุจรครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าพระพิธีธรรมต้องถูกราชการสวดพระราชพิธีในพระราชวังอยู่เสมอจึงโปรดให้ทำตาลิปัดผืนแพรติดริ้วไหมทองโดยมีทั้งหมด4สีคือสีขาวแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับต่อมาพัดสีขาวจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยสีของพัดพิธีธรรมก็จะ

ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามนุโช

อะติเรกะวัสสะตังชีวะตุอะติเรกะวัสสะตังชีวะตุอะติเรกะวัสสะตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอะโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอะโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

หลังจากพระสงฆ์สรรพากรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาลงจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งวันนี้พระราชคณะที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารครับและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับคุณผู้ชมครับในปี2569ในครั้งนี้เมื่อครั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนมีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพระที่นั่งองค์นี้นะครับที่ใช้ในการประดิษฐานพระศพเพราะแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำพระศพดังนั้นการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในครั้งนี้จะทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระศพตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนะครับ
1: สำหรับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องให้ประชาชนไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยนะคะโดยมีรายละเอียดคือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในคืนนี้นะคะพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สิบพระอารามในพระนครซึ่งทางวัดจะมีการแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถสวดจตุรเวททำน้ำพระพุทธมนต์ที่หอสาตรคมสวดพันยักษ์ในพระราชพิธีหรือสวดทำนองพระอภิธรรมทำนองหลวงในการพระบรมศพงานพระศพตลอดจนงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งวัดหนึ่งหนึ่งจะมีพระพิธีธรรมสำหรับละสี่รูปค่ะพระพิธีธรรมนี้สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสถิตได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพิธีธรรมมีอยู่9พระอารามนะคะคือวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุวัดราชสิทธารามวัดราชบุรณะวัดสะเกษวัดหงรัตนารามวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เพิ่มสมณศักดิ์พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นอีก1วัดรวมเป็น10พระอารามค่ะแต่ภายหลังพระพิธีธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันพระพิธีธรรม10พระอารามได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมก็ไม่ได้มีเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในทุกจังหวัดหากแต่ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นตลอด100วันจะใช้พระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดิมที่เคยมีมาค่ะ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้าถวายสักการะและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

0: ู้ชมคะและสำหรับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศนะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยค่ะซึ่งการเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และหลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: ในช่วงนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนะครับโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับจะทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสนับปกรณ์และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวด

พระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากันหนึ่งพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569เวลา10 นาฬิกาพระสงฆ์10 รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47 รูปเท่าพระชนมายุและสถาปกรครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับ

0: ผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับคุณจิรนันท์เขตพงศ์ผมกฤษดาดุลมีพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวมรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ประสงค์แบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปปตนสัปตัปปดลสเวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทันทีภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน

ายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 6:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบาทพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยและเมื่อวันที่15ธันวาคม2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสิรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันปัจจุบันสถาบันมีพันธกิจหลักคือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิตเวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์หรือสอวนประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพุทธศักราช2570และการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพุทธศักราช2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ72พรรษา2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวน.ได้จัดกิจกรรม

เสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวนสาขาวิชาอื่นๆเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้นการดำเนินงานของมูลนิธิสอวนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไปพระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ภาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานโครงการหลวง57ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา57ปีในการนี้องคมนตรีมีข้อเสนอนะให้ทำงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเพื่อสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลสำเร็จของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมสัมภากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคกฐินวัดลานสกาในวัดมะนาวหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีย์วัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภาคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินทร์วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ
กุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคละชนิดกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นและพันธุ์ปลาเนียนจิตรดาจำนวน900ตัวให้แก่ครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้ได้รับการเลื่อนยศจาก10เอกเป็นพันตรีภายหลังการเสียชีวิตครอบครัวนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งที่2เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนจากผักปลอดภัยผลผลิตจากกิ่งพันธุ์ไม้ผลและลูกปลาเนียนจิตรดาช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญคริกจังหวัดอุบลราชธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พรานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมและองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ
ชมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ SCAP อุปทูตรักษาการรัฐอธิปไตยทหาร

ารย์ Order of Malta ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัสซุลต่านโอมานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมาริโนประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐคีกีสประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐโดมินิกันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัชราวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยหมู่ลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหมู่ลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ New Day Learning สาขาคลินิกบริษัทบราโว่ BKK จำกัดข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรมสรรพากรบริษัทกอล์ฟDevelopment จำกัดมหาชนพบร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัท King Power คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาลปกครองสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางพรทิพย์ไซมอนนักหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยท่านนี้จะเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรึบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
4: ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: So before the limb was like yeah build boats
1: yeah,
0: building building boat
1: อู่ต่อเรือ ครับ
0: So kind of like yeah trying to do this abstraction trying to just like yeah, make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea the boats to a seat
1: อ๋อก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
0: exactly
1: and
0: so just like yeah first of all like yeah focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like yeah have the many angle
1: มี details เยอะมาก
2: ยากมากตัวนี้ยากมาก
1: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
2: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันให้มันเห็นได้
1: โชว์ได้อะ
2: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อบหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลยแต่ว
1: ่
2: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกๆซ่อนๆ
1: ใช่ใช่what is the function of it?
0: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
1: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
2: ยึดค่ะ
1: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี้ก
2: ็
1: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
2: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
1: เสียบเดือยเข้าไป
2: เดือยเดือย
0: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
1: all right โอเคโอเค
0: this one was just like yeah
1: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
0: โอเค so
1: when just like it's stackable it's stackable
0: is like kind of like yeah the part that you will just like
1: มันก็อยู่แค่นี
0: ้ like more or less we know that is like okay
1: อุ้ยสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep the way from
2: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็ค
1: น by the wall it's like beautiful and also when you use it it's beautiful
0: obsession with theSmall space compact so yeah
2: เราขนาดมันก็ไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
1: ็สวยงาม
2: ดูดีมินิมอล
1: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิเฟอเรนเชียตกันแบบว่าเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
2: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
1: ไม่ธรรมดาโอเค can I keep it away
0: ชัวร
1: ์ for a while
0: โอเค
1: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
2: บางแสน
1: บางแสน
2: บางแสน
1: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
0: vacationfeeling relaxed
1: easy
0: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabai position
1: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานน
2: ี่เรียกบ้านๆ
1: บ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้คาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคาน
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเราเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: สิ่งเดียวเจ้าใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอาเงี้ยป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: แล้วสีมันจะโดดผมถ่ายมั้ย
4: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก
4: ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา
2: ครับ

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน
1: ์ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี

0: ินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์9/11ที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกเวลาเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
2: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมี engine fire นะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

0: Back bit.
1: Back bit now.
2: One, five, two, three.

0: ทุก6เดือนที่เราเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอซ้ำๆอย่างน้อย2ครั้ง3ครั้งเราก็จะตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากการบินเนี่ยเขาก็มีการควบคุมพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ยเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองก็ได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนมาร์กซึ่งออกซิเจนมาร์กตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องตกพินสีแดงนี้นะครับมันจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการแอคทีเวตนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ advanced ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
2: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศมีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตกการที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
3: ในตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
2: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวด้วยเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
4: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสำเร็จการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสไฟลท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคทอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคทออฟแอร์เวอร์ทีเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
2: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
4: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห้วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันนี้สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมเราก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
2: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่าจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คนหายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอน กลับถูกพบเจอและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
5: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้แล้วก็บินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสแล้วจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นาทีค่อนไม้จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าอยู่หลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแพ็คกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินวนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งเราก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาฮอปอยู่เหนือยอดเขาเนี่ยซึ่งเราเห็นอยู่ไหลๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพังเครื่องมันก็จะทรุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกพื้นแรงพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดแล้วออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่ององเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปถ้าเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนหนึ่งรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยในธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าถ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำน้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงที่สุดเพื่อลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกินน้ำกับลำน้ำ

เล็งยอดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ทำเลที่บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะอาศัยใบตองใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงพอดีคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรเงี้ยก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรอ่ะเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดเราไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปนะจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินมันค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

0: ่วงนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเขาไม่ต้องมาพวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่านะเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินเราไม่คือพูดง่ายๆเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงครับหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปอ่ะวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีซึ่งเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจาก

0: นี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety for All ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคือครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณรอบๆเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบายครับบายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: ตามมาตามมาครับเข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
0: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: นั่งลงนั่งลงได้นะอัน
4: น
1: ั่งได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกว่าน
1: ั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยแข็งส่วนก็ขยักขยแข็งเคยหลบมันเป็นคนที่ชอบควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
1: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชาในสโคปมีนก
5: อ
1: ีก่อยอยู่นะดูไหม
5: ใช่อยู่ผมตั้งไว้ที่ก่อย
1: ตอนที่ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัว
1: มีประมาณ9ตัวเนาะตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
0: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกรียงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นไม่มากนักค่ะ
3: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
7: ภาพเป็นยังไงครับ
3: มองไม่เห็นไม่ชัดครับ
7: ภาพเป็นยังไง
3: เป็นนกครับเห็นเป็นนก
8: ขอบคุณ
3: ตัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ย2ตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
6: เพียงเดียวครูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินป
5: ู
6: บางชนิดก็กินอย่างมันกิน

0: ารไม่เหมือนกัน
1: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
2: แล้วผมเห็นนกอย
3: ู่
2: ในน้ำ
3: ใช่นี่
2: นกอยู่ตรงน
3: ี้ใช่นกปีนเทียนปีนบันทึกด้วย
4: บันทึกแล้วครับ
3: เห็นยัง
2: เห็นละนก
3: นกปีนเทียนปีนเทียน
2: ผมเห็นนกอยู่ตรงน
1: ี้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
4: นี่ไงพับตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
3: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
2: นกในหนังสือแล้วตัวตาตัวไหนล่ะต
4: ัวนี้
3: ย
4: ัง
3: ไม่เห็นครับขา
2: หนูเป็นนกเกี้ยวหางเปีย
3: นกเปีย
4: นกเป
3: ีย
4: พูดกันแล้ว
2: นกตัวนี้น่ารัก
3: ครับ
2: เกาะแล้วตัวนี้ก็
4: เหมือนเก้าอี้เฉย
3: อยู่แถวๆนี
4: ้มันเป็นเก้าอี้ของ
2: ตัวนี
3: ้
2: ครับเราเรียนนกตอนนี้เราเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นแต่แค่อันเดียวดูนกตกใจ
5: สองกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
6: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
1: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
7: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
8: สวัสดีครับ
7: เดี๋ยวให้นาวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นาวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี
9: ้
7: อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหน
9: มาจากคลอง
7: มาจาก
10: ขึ้นมาจากคลองเลย
7: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
9: สวัสดีครับ
7: แล้วก
9: ็
8: รู้ยังว่าที่ไหน
7: เอาใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล้ว
9: สม
7: ุ
9: ทร
7: สาคร
8: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามและที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจักเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
1: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กรองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะ
11: เราต้องเอามาใส่ครูทำ

0: ลองดูลอง
1: ลองดูก่อน
0: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่างตัวอย่าง
2: อ้าวยืนขอยืนนิ่งๆยืนนิ่ง
3: ๆ
2: ยืนนิ่งๆมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไปประมาณ20เซนนี่อย่างนี้ใช่ไหมกดลงไปแล้วทำไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
4: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
1: ม
4: ัน
1: จะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆรอบลาย
3: ทำไมเราต้องขุดรอบๆ
1: เพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนะคะนั่งเลยมันจะได้ไม่จมทีนี้ก็ค่อยขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
0: ปนเปื้อน
1: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
0: จำนวนชนิดมาก
1: ค่ะจำนวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวช่วยกันยกขึ้นมานะ
5: เอายกเลยนะครับ
1: 1 2
5: เฮ้ยเอาขวา
1: ตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆนี้ได้ต้องขุดดินเก่งๆ
5: โอ้
1: ย
5: ค
6: าราเมลเลย
5: ชอบคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
0: เอาก้นนั่งนั่งครับมาโอ้ยมันต้องโยกโยกด้วย
1: แล้วเด็กเขารู้อะไรอ่ะว่าต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าในฟิล์มก็ทำจริงจริงอะค่ะ
5: ตรงไหนคะ
2: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยพร้อมยัง
5: ขุด
2: เอานั่งเลย
5: เจด้าสนุกมากเลยนะ
2: สนุกมากเหรอตายแล้วหมดคนหมด
5: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
2: หมดยัง
5: อยากได้กล้อง
0: มั้ยเอาเร็วเจอไอ้ด้าไอ้ด้าช่วยรถอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
7: เก็บไป
8: ไส้เดือนไส้เดือน
9: ข้างล่างมีน้ำ
8: นี่อะไรอ่ะคูเกียง
1: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องเนี่ยจะเห็นขาปล้องละคู่นะคะเอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันจะแหลมๆเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะ
5: เดี๋ย
1: วจะได้ดูไงว่านี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
2: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่เจ้าเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างมันสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นชายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีกหอยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกหัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกกั้งลูกกุ้งลูกกั้งอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวที่เราสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี้ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
4: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือคู่เกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วยส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะนั่งเรือเมย์

0: เรือเมย์กลับไงป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นู่น
1: รถเมย์ค่ะ
2: พร้อมเดิน
0: ดูไปด้วยนะครับแล้วก
1: ็ใครเจอตัวอะไร
0: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้างนี่
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น

0: เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
1: พวกยังจะไส้เดือน
2: แล้ว
1: เ
2: ม
1: ื
2: ่อกี้สีขาว
3: ใช่เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
4: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกกล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วตอนนี้เราก็เห็น
1: เ
4: ป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติห่างๆมีวิธีการดำรงชีวิต
0: นี่ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
4: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
1: ่ไหหลอด
4: ที่เจออันนี้ถาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่
1: ที่ไหหลอด
4: สังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
1: ฮีโมโกลบิน
4: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
0: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมีขาด้วยมองเห็นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
1: คุณครับอันนี้คือกุ้งพันธุ์อะไรอ
0: ันนี้ทีละตัว
5: ครับ
4: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงมันต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
0: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีก่อย
5: ปากยาว
0: ๆอีก่อยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
1: อีก่อยเล็ก
5: อีก่อยเล็กด้วยอีก่อยใหญ่ด้วยนกอีก่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
4: เวลากินมันทำไงคะ
5: เป็น
1: แย่ไม่ใช่ปูเศษ
5: แย่
4: รู้ว่าเป็นรูปู
5: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
4: ใช่
5: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูดังนั้นเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย
3: ่ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกสายเล็กนกสายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
5: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมาง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
0: มันมีขาม
5: ีขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
1: บางตัวโชคดีอาจจะรอดได้ถ้าเกิดรูมันลึกมาก
5: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไส้เดือนที่เลื้อยอยู่บนผิวเลนเนี่ยมันก็จะติดแล้วกินได้เลยนี่มันไส้เดือนจะหากินสองแบบสามแบบเลยทั้งที่อยู่ในแนวดิ่งกับอยู่ในแนวนอนก็ไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
4: หอยหลอดต
0: ั
4: วพระเอกของที่นี้
0: ที่นี่ถ้าไปเจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
5: วันนี้เจอไหม
0: อันนี้ใช่หอยไหม
1: เจอค่ะ
5: หอยหลอดมีกี่ฝา
1: สี่แล้วอ่ะทุกอย่าง
0: ใช่หอยไหมอันที่เดิมใช่หอยไหม
5: เออหอยหลอดใช่หอยไหม
0: ดูหน้าตาใช่หอยไหมคิดว่าม
5: ันใช่อยู่อ้าวไม่อยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
0: หอยมีสองพวก
1: ไม่มีขา
5: ฝา
0: หอยมีสองพวกมีหอยฝาเดียวหอยสองฝานี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
5: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
0: เ
1: ออทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งน
5: ี้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้าง ยกมือ
2: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้งสองฝั่ง
5: เลยนี่ใช่ไหมมีเสียงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหัวใช่ไหม

0: ความเข้าใจที่ผิด
1: ไม่ถูก
0: ความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างเรือนเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆ นี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
2: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่เนี่ยแหละครับ
4: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือน
5: ความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับ
2: ออกมาออกไปเรียนรู้ให้รู้ติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
6: ธรรมชาติให้สนุกรู้สนุกเรียน

0: ่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชะและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้โฟร
5: ์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: ็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิ่ม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับในหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแฟน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียน ต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นตะออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยิ่ง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงเหนือนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ใหญ่
1: อีกครั้งนะครับ
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
1: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮืออ
1: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮือ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: รู
1: ้หรือ
0: ฮู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู้
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้าง

0: ภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ตาง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ตาง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
1: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
0: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
1: ว่าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่า

0: บักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหน่านั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮัดนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่าง่วงมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะง่วง
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแฟน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับ ในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผนภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเหย้าเหย้าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหยื่อก็คือคำว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: ไม่คะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้อง
0: ร
1: อค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alive นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alive นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alive Local Alive ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน์ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค่ะ
0: พี่ธรสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
0: นี่พี่ธรไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: นี่ช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: ป ื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
4: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
4: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกับกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
4: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเนี่ยเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
4: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
4: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
4: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
4: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
4: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่ขยะ
4: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนเขาพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
4: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
4: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
4: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
4: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
4: 7-8,000 อันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
4: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะคร
4: ับผม
0: ขวด2โลนิด
4: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
4: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
5: 13บาทค่ะ
4: 13บาท
0: 13บาท
4: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ถ้างั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
6: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
6: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
6: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
6: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
6: ได้ด้วยค่ะ
0: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
1: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500 คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะป
0: ี
1: ก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบะขึ้นมาอย่างนี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได
0: ้พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
4: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: า
4: ะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้อง
4: ใช่มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้ว

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อ

ได้จริงๆนะ 1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อ

0: 4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
2: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
2: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ 1,000 ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
2: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
2: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเน
1: ี่
2: ย
1: ในโชว์เลยฮะ
2: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
2: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
2: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
2: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
2: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโลถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
1: ครับ
2: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ
2: ้
1: ำ
2: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
1: อ
2: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
2: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
2: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
2: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
1: ครับ
2: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
2: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
2: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
2: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
1: ่
2: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
2: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
2: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
2: ใช่แล้ว
1: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
2: ถูกครับ
1: ความร้อน
2: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเมทัลชีตอะไร
2: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
2: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
2: เจาะผิด
1: ครับ
2: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
2: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
2: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
1: ้
2: มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
2: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ําครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
2: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
2: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
2: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
2: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
2: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
2: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
2: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
2: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
2: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
2: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
2: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่

0: อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Glee นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
1: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: เซฟตี้โฟม
6: ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
9: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่น
8: Plant T E R R E S T R I A L P L A N T Terrestrial Plant แปลว่าพืชบก Aquatic Plant A Q U A T I C P L A N T Aquatic Plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดทีนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออโกตามีหรือพูดง่ายๆอีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั่นนี่วิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่พูดง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้ 2. อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการหดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าใดคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์โกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะฮะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่สองเวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะฮะอย่าถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้บริการวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราคนต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่2ก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่3นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่4พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่มั้ยครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXอันนั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโพนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่ครับคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงควรต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเรา

0: ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักหนึ่งพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่เพื่อปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิทามิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิทามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกัน นอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
2: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยื่นเงินแล้วถึงจะได้ของมาถ้าเรากำหนดไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยอาจารย์ว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
3: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
2: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแฮปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
3: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียก one time password one time password เนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจสองคนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มีสองคนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
3: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
2: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่าเอ๊ะมันมีเว็บ

0: ไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าและที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ไวไฟเนี่ยแพ็คง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีลูกกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
1: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คนนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมะตอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำบนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไป

0: คือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
1: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสของไข้เลือดออกวิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
2: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้

น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันเนี้ยก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มนึงที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะ
1: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
2: เขียวมาก
1: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติกับน้องเฟย่า
2: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
1: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ย่าถึงแล้วนี่2ท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่า
1: สวัสดีครับ
0: คนนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
3: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
3: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้กับสัตว์ที่เราปลูกข้าวนาเนี่ยกับซื่อสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน

0: ือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
1: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพากันคนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี
1: ้
0: คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
1: ้
2: และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
1: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองชุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
1: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านล้าเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านล้าเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: าไปย่าไปย่าไปดูเป็ด
1: เอาเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เลยเป็ด
0: เป็ดเข้าอยู่ข้างใน
1: อย
0: ู่
1: ข้างในอยู่นี่ได้เลย
2: เย
1: ้ครับโหนี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
0: ่กลัวกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
1: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ป่ะครับผู้ใหญ
0: ่เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่
1: อ๋อแล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีแคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต
1: ่
3: ว
1: ่
3: าเอามาเพาะพันธุ์ในประเทศไทย
2: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
1: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่2คืออาจจะได้เนื้อเขาเราพี่เอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
0: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลนเหยียบหญ้าก็ตาย
1: ก็คือได้กินวัชพืชกิน
0: วัชพืชแล้วกินแมลง
1: แล้วปกติผู้ใหญ่
0: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
1: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ
0: ่ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข่
1: ปล่อยก่อนแล้วเก็บไข่มัน
0: บอมไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
1: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
2: ตออีนอค่ะหรือก็พูดว่าเท้าค่ะ
1: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างกับเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำสามารถทำให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเท้านี่ก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ำบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะทีนี้ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็ก
1: ๆ
3: งับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามจะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยขุดดินหาม
1: ันจะเหมือนเขามีความไวกับการ
3: รับ
1: สัมผัส
3: ใช
1: ่แยกแยะ
0: แยกว่า
1: คือเป็นเศษไอ้อันนี้กินไม่ได้ออกไป
3: อ
1: ันนี้กินได้กินอย่างเงี้ย
3: อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้มั้ยคะว่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมีย
2: ไม่รู้
1: แยกไงน้องเฟย่า
3: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
1: อันนี้คือแยกคร่าว
0: ๆครับ
1: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆแหละว่าอย่างนั้น
3: ค่ะ
2: งั้นให้เขาไปทำธุระ
1: งั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
0: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
1: ได้เวลาแล้ว
0: ครับผม
1: โอเคตรงนี้ปล่อยแล้ว
0: เดี๋ยวเปิดให้ดู
1: เดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ใครไปก่อนได้กินอาหารก่อน
1: ไปลงก่อนไปตรงหน้าไปก่อน
2: ครับ
1: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
1: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
1: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสัญญารู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยมันแดง
2: ไม่รู้ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้เนี่ยไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
1: มีเยอะแยะเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
1: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: ลองไปดูฮะเจออะไรก็ว่า
1: ดูอะไร
2: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนได้ไหมคะ
1: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ผู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไว้เลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ําที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้คือผู้ใหญ่เอาไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนานี่ไง
0: ฮะปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินปลากินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมุติว่าน้ํามันแห้งครับ
1: ก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงอยู่ในบ
0: ่
1: อพอเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิทน้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผปลาขึ้นไม่ได
0: ้ก็ดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่นะแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
1: มีให้ดูอ้าวนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักไหมปลาอะไร
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร
0: ์นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร
1: ์
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ให้ผู้ใหญ่เห็นชัดๆไหม
1: จะให้ดูไหม
2: ทำไม
0: นี่ครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนาเพื่อที่จะชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
0: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ย
2: ตัว
0: คะใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
1: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
1: เอามากินแมลงในนา
0: ผู้ใหญ่เลี้ยง
1: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมนี่กบไหมน้องเฮียเห็นกบหรือเปล่าจับได้ไหมจับเป็นไหมเห็นไหม
3: เฟย่าขาเฟย่ารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะมาแรงอยู่บนสูงสูงเฮียบ
1: ทำพี่ทำพี่ทำพี่ทำพี่โอ้เหมือนกบเลย
0: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
3: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
2: ไม่รู้ค่ะ
3: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้น
2: ค่ะ
3: ซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
0: ้
3: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไปเฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
3: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหาง
1: เหมือนปลา
3: คล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
3: ใช่
2: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
3: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
2: ปัน
3: จ้าค่ะใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
1: า
3: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
1: า
3: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลงจนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
2: ่อ
0: ก็มีประโยชน
1: ์
0: กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน์กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็มี
4: เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างอะไรบ้างเหลือก็เป็นของผมอย่างว่า
0: ก็แบ่งกัน
4: แบ่งกัน
0: แบ่งกัน
4: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
0: ้อ๋อ
4: จับกินได้
0: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
4: กับเราได้เป็นอาหารเราได
0: ้
4: เดี๋ยวพาไปดู
0: ครับ
4: เชิญครับเชิญ

0: นี่นี่นี่นี่เสียรู้จักว่านี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: ไข่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งแหละเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพู
0: เท่าไหร่นั่นอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหมน่ะ
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: ค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องไม่จมน้
2: ำ
0: แล้วก็มันก็จะไข่ไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอ่ะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: ๆแล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มันทำ
0: โทษมันนี่นะ
2: ทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
2: อ่าเดี๋ยวผมรอผู้ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
2: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: อ้าเอามาแล้วนี่น้องเฟย่าด
1: ูเฮ้ยมันไม่มีหรอคะ
0: จับอย่างนี้จับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะเนี่ยจับข้างหลังอย่างนี้แล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึง

0: อวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆ นี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
1: จะเป็นสามเหลี่ยมค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าง
2: น
0: ี
2: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมรู้ไหม
1: ไม่ร
2: ู้ถามคุณหมอ
0: เอาไว้เพื่อที่จะ

0: แผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะ
1: จริง
0: น้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
2: ่8
0: มั้งคะขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่มั้ยคะมีกล้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีกล้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นมั้ยคะ
3: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว
3: ่
0: ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำ
0: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
3: ครับ
0: อืมฟาย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงที่เขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้
3: อง
0: ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้า
3: ได้คือถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
0: ถูกต้อง
3: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
0: ก็เลยทางด้านข้างแทน
3: เดินเหมือนปูงี
0: ้
4: น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในนี
3: ้ครับ
4: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
3: ้
4: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
3: ครับ
4: เขาจะอยู่รู
3: ครับ
4: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
2: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกนี้
4: หนูนากินทุกอย่าง
3: กินหมดเลย
4: กินถ้าให้มันกินกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะมีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะเวลาข้าวออกรวงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
3: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
4: กินทุกอย่าง
3: พืชที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
4: ปูหอยกิน
3: หอยกุ้งเหรอ
4: นี่ไงนี่ไง
3: กินหมด
4: เราไปกินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษ
3: หอยเนี่ย
4: ม
3: ัน
4: ก
3: ิน
4: เนี่ย
3: แหละแหลกลาเลย
4: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
0: แต่ไม่กินเปลือก
4: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
3: กินทุกอย่าง
4: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมันจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
3: ครับ
4: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
3: คือจริงๆแล้วหนู
4: มันก็มีประโยชน์ไง
3: หนูที่ท้องนาเนี่ย
4: โลละ200
3: โอ้โหแพงมากนะ
4: แพงมาก
3: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่เนี่ยสารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
4: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
3: ครับ
4: มีหนูพุก
3: ครับ
4: หนูท้องขาว
3: ครับ
4: แล้วก็หนูลิงเดี๋ยวไปดูไหมลุงดักไปให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
3: อ๋อได้มา2อย่าง
4: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
3: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
4: เอาให้ดู
3: เดี๋ยวเฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปหยิบมาให
2: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
4: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดูดู
3: นี่ดู
4: สังเกตยังไง
0: ต่างกันเลย
4: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
2: และหนูพุกก็จะตัวดำตัวใหญ่
4: ท้องจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดุเห็นไหม
3: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
4: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
3: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
4: ไม่เหมือน
3: ปูนี่ต้องปล่อยกลับหนู
4: ไม่ได้
3: เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
4: กินแหลกลาน
3: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
4: เร็วมาก
3: ถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
4: คลอกเลย
3: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพวกออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
4: แพงด้วย
3: ปูก็กินได
4: ้
3: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: ต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นนะเศรษฐกิจพอเพียงกับเจ้าอยู่หัวท่านอย่างนี้แหละ
1: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
1: ครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
1: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
3: ขอบคุณ
1: มากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสด
1: ีค่ะเลาะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
1: Animal Speak

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือเกสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะวันนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไผ่มหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
1: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี 2,016 ที่นั่งนั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของการสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบด้วยมิวสิคัลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่มหิดลสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของมหิดลสิทธาคารค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ทุกท่านแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหิดลสิทธาคารโอเพนเฮาส์นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์และก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวนึงของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ

0: พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกันไผ่มหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองในวันพระหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะมีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: มหิดลสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างๆระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแห่งนี้ในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ

แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งผนวกกันอาคารมหิดลศิริอาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนลูกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาทองแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโอ้เป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลศิริอาคารความพิเศษของมหิดลศิริอาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษยาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: 耶。
1: 嘿，变态。
0: 哦，那拉吧。
1: 当初就明白，就没。

Macro ดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่

0: ทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: อยู่ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งนึงนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่และก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
0: ยัง
1: จบแล้วครับจบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: อ๋อครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: อ่าครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได้
1: ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาอะไรเนี่ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับครับผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
2: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างงี้ไหมมีขีมยังคุณมีขีมยัง
1: ยังครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกเขาจะไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟิโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
1: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปอ่ะเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปอโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยและก็ฟีโน่
1: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
1: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
2: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: เก่งจะฝากอะไรไหมครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วย
1: บีผมมีงานทำ ผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
0: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
1: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนคร
0: ับ ใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: ท่านฟาไฮข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะได้ก็ลองดู

ลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการเนี่ยออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลศิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมี

0: โอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่พิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลสิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดิน

ไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
0: พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวม
0: กับพลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะ
0: แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปอีกที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดเอาไปกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: คือคนไทยที
0: ่เรายังเก็บขยะได้อยู่
3: ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่เพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้ว
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ขยะ 1,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 12 13 บาทค่ะ
3: 13 บาท 13 บาทพอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกิน

0: าเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
1: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
1: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
1: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
1: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
1: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
1: เห็นไหม
0: นี่เห็น
1: ได้ด้วยค่ะ
0: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
2: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: ลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: ับ
0: เ
1: รา
0: เหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500 คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้

0: เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
1: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
1: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
1: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
1: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเราโดยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
1: งต่อไปเรื่อย
0: แต่ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
1: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้ว

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ2,000กล่อง

0: ครับแล้วเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
0: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
1: อ
0: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
1: ่
0: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
0: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
1: ะคร
0: ับพอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศาเป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอนเป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
0: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
0: ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเมทัลชีตอะไรเงี้ย
0: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
0: เจาะผิด
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
1: ้
0: มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
0: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เ
1: อ
0: ากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
0: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชไม้ที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plant

aquatic plant aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์นายวันๆที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
2: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมีเอนจินไฟนะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

Café.

0: ุก6เดือนที่เราเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอซ้ำๆอย่างน้อย2ครั้ง3ครั้งเราก็จะตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากการบินเนี่ยเขาก็มีการควบคุมพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ยเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองก็ได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนมาสก์ซึ่งออกซิเจนมาสก์ตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องตกพินสีแดงนี้นะครับมันจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการแอคทีเวทนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่มาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีกล่อง

0: ที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ advance ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริง
1: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศมีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตกการที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
2: ไหนตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
1: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวด้วยเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
3: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสต์ไฟท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคทอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคท of airworthiness เครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
1: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
3: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห้วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันที่สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมเราก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
1: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่าจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คน

0: ายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนกลับถูกพบเจอและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
1: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางและเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้ดับละบินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสแล้วจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นาทีค่อนใหม่จะถึงที่หมายไปมันแลบกับฟ้าผ่าอยู่หลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแท็กกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินวนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งเราก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาฮอปอยู่เหนือยอดเขาซึ่งเราเห็นอยู่ไรๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดเปเครื่องมันก็จะทรุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกคืนแรงพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดละออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่องอ่องเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปถ้าเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนหนึ่งรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยใดธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าผ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำน้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงที่สุดเพื่อลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกินน้ำกับลำน้ำ

เล็งยอดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบคนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงพอดีคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

้องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดแล้วไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินมันค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

0: ช่วงนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเดี๋ยวเขาไม่ต้องมาพะวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่านะเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินนะเราไม่คือพูดง่ายๆเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงฮะหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปเนี่ยวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีขึ้นเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ได้พาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: เข้าหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: เก่าแน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถามเหมือนแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี้
1: ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
0: โอ้แม่ไม่เอาเลย
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอาอย่างไรสามคนพี่น้องจะเอาอย่างไร
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้ว80กว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมททีเรียลเต็มไปหมด
2: มีทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช้
0: คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
0: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
1: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาก
0: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลย

0: แต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
1: ดูไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
0: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
1: ้ปลาดูยังไง
0: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่เอ้ยช่วยพาชมหน่อยได้มั้ย
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
0: ทางไหนฮะนำ
1: ตรงนู้นนะคะ
0: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
1: ไปได้เลย
0: ไปเว้ย

0: พี่ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันไปไม่ถูกเลย
0: มันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดุกก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมากแดง
3: ปลาดุก
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
3: นี่ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
3: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
2: ี้
3: มาก่อ
2: นตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่าร
0: ุ่น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนกันหมด
2: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
3: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: เบาเบาเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะ
0: เบ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มเข้มหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมากไม้แดง
3: เน
2: ี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช
0: ่ไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทา moisture body lotion body lotion
3: lotion
2: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมาก
0: ฟังชะนอ
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นปลาดู่ค่ะ
0: ปลาดู่นู่นแล้วเราเดินวนไปดูปลาดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะจะมีปีกไม้
2: นั่นคือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
3: ลองวาดวงล้อม
0: ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10-12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
2: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอะฟุตนึงอะ
2: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: นี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
3: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะ
2: เป็นปลาดู่ค่ะ
0: ปลาดู่ไม้ปลาดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไม้อะไรไงพี
2: ่ไม้ปลาดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
3: พี่เขาอินกับ
0: ผมชอบ
3: ไม้
0: ชอบ
2: ไม่แล้วเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย

0: เหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยตัดก
0: ัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
3: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
3: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดที่เข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี้ก็เป็นแท่งใหญ
1: ่เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี
1: ่ตรงนี้ก็จะเป็นแตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่แตงกับตะเคียนโอ้แตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันเหรอฮะ
1: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
1: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: รอเล่น
1: ก็คือ
2: ไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
0: มีผีค่ะห่างเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ
0: ผมครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
1: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเค
1: ก็คือตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ใช่ใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
1: ระดับสูง
0: 5ดาว
1: เพราะอย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เตงโกดังทั้งหมดโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวทั้งนิด
1: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
1: อยู่มาแรกๆ
2: รุ่นคุณพ
0: ่
2: อ
1: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
1: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
1: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
1: ไม้ใช้งานแล
0: ้
1: วไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
0: ใช
1: ่มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่ใช่มีตำหนิ
1: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
1: เ
0: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากเลยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไปความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
1: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
0: ึ
1: งมันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แต่ว่
1: าตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
1: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
0: เรารู้จักกับแมทเทอเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
2: ค
0: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างคันนี้มาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่มั้ย
2: เริ่มเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
0: นอกจากจะได้ความวิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
2: โหมันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: เนี่ยใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้
1: what did you see or how did she get you into like helping all the whole thing through this
2: as you said before like มีมาเยอะสอง
3: มี
2: ตัว
0: มีมาเยอะ
2: มา
0: ตาม

0: ไม้มา
1: โ
2: คเยอะ
0: แต่เนี่ยตามไม้มา
1: ผมว่า
0: ไม้เยอะ
1: see the opportunity to like export
2: to
1: the
0: design and so lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
0: ใน ตั
1: วแล้วก็การที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋นะ
2: correct
0: right so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: the first project
2: the first
0: มาก
1: after the graduation
0: วิทย์อ่ะ
2: yeah
0: oh โอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with the concept
2: it's just like kind of like organic yeah so it's like okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: like ช่วย
0: improvising
1: คิดว่าทำยังไงดีใช่ไหมคะแล้วเรา can you tell behind this
0: yes please
2: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
0: okay
1: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหา
0: อาคาแรคเตอร์ของจันทบุรี
2: and the origins the start of Thai Lim
0: ก็คือใช้ back story ของ Thai Lim มาทำตัวนี
1: ้ออกมาเป็นตัวนี้ how does it represent what did you pick to represent
2: so before Thai Lim was like build boats building
0: boats อู่ต่อเรือครับ
2: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea, the boats to a seat.
0: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี
1: ้
0: เป็นโครงด้วย by structures and
2: exactly. And so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's like have the many angle.
0: มีดีเทลเยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
0: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเนี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
1: อ
0: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
1: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันเห็นได้
0: โชว์ได้อะ
1: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกๆซ่อนๆ
0: ใช่ใช่what is the function of it?
2: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
0: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
0: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหกงี้ก
1: ็
0: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
0: เสียบเดือยเข้าไป
1: เดือยเดือย
2: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
0: all right โอเคโอเค
2: this one was just like yeah
0: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
2: โอเค so
0: when just like it's stackable it's stackable
2: Is like kind of like the part that you will just like.
0: But then you can
2: like more or less we know that is like okay.
0: วิสวยนะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep the way from
1: using. ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็ค
0: อนเซ็ปต์ by the wall it's like beautiful and also when you use it it's beautiful.
2: Obsession with the.Small space, compact zone.
0: คร
2: ับ
1: yeah. แล้วเราแล้วขนาดมันก็คนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
0: ็สวยงาม
1: ดูดีมินิมอล
0: ฟังชั่นอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
0: ไม่ธรรมดาโอเคแค่ไม่คิดไปเลย
2: ชัวร
0: ์ for a while
2: โอเค
0: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่อันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
0: บางแสน
3: บางแสน
0: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลเคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักท่านนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
2: vacationfeeling relax
0: easy
2: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture

0: furniture that let you connect to the floor this like S by position
1: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช่ไหมนี
2: ่เรียกบ้าน
1: ๆบ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนอะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับคืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้คาน
1: อาจจะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: อ
0: ะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อ่ะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกนี้บางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิกเนเจอร์ใต้ลิ้นคือเราใส่ขาแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาแบบมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาแต่ว่าขัดเอาไงป่ะ
4: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดด
4: ใ
3: ช่ไหมใช่ครับอยาก
4: ขอเลขอย่าง
2: นี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอร์เรชันของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
2: ที่ให้เรา
3: ได้

0: ถ้าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปแต่ต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่องจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:30 ถึง 11:00ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี
3: น้ำจะท่วม
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: เซฟตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Magic Lip Classroom จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกิน

0: ในชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m uUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โอโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกในยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่พูดง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้ 2. อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์โกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ 1. เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด 2. พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะฮะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่สองเวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกร

พยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะฮะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้บริการวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิกเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไปไอ้นั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโผนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงคุณต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจจะต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องของการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการก

0: ทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปอกแขนเพื่อป้องกันแต่พวกปอกแขนก็ต้องป้องได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
1: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิทามิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาธเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิทามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนอ่ะบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้น

0: ก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุกสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยืมเงินแล้วเราถึงจะได้ของมาถ้าเรากำลังไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายเพย์เมนต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยจันว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
1: ปกติที่โดนกันจะโดนแค่ว่ารหัสผู้ใช้กับพาสเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าเครื่องเราโดนแอปเข้าไปเนี่ยคือมีคนไปฝังมาแวร์คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
2: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียกวันไทม์พาสเวิร์ดวันไทม์พาสเวิร์ดเนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจ2คนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มี2คนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
2: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
1: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงก์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่าเอ๊ะมันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่าและที่มันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ไป Wi-Fi เนี่ยแฮ็กง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ Secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวนึงเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
3: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol stool

score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ย

0: ขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เราประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมะตอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำเราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
1: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์ลงถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะ

0: กติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสของไข้เลือดออกวิธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่านำโดยยุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยคะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
1: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันนี้ก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มนึงที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดเรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
1: สำหรับผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
2: พี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่ฝันอยากเห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์ทำให้ครูพัดต้องรับหน้าที่สานฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่แพมและครูพัดนะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
3: ใช่ค่ะ
0: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัด
3: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัดมากกว่าเพราะอะไรคะ
3: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมาก3วันดี4วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้าน2คนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทําอะไรเราก็ทําด้วยกัน
4: ถ้ามองเห็นภาพนะถ้าเด็กๆ เราจะไปนากันนะพี่สาวหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ย เราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะ มันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอะอะไรเงี้ย
0: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลน้องๆมาตั้งแต่เด็กก็คือทำงานไปด้วย
3: สมัยก่อนเนาะ25-30 ปีเนาะเราทำงานตั้งแต่เด็กก็
5: คืออะไรก็ได
3: ้ได้ย่า
5: ให้ช่วยด้านไหนก็ไปเพื่อได้เงิน
3: ใช่ได้ย่าลอกปอเกี่ยวข้าวดำนา
5: ครับ
3: อะไรอ่ะคือทำทุกอย่างยกเว้นตัดอ้อยที่ทำไม่ได้เพราะตัวเตี้ยไงข้าวป่าอ้อยไม่ได้
5: ตัดไม่ถึง
4: ประมาณนั
3: ้นมีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพทไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
5: คือไปไม่ทัน
3: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
5: แล้วอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัด
3: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครูพัดรู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
4: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
0: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
4: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามองแค่นั้น
5: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
3: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกเป็นข้าราชการแต่คือลักษณะที่บ้านน่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบเขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
4: ทำไม
3: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่ คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร
0: อืม
4: อาจจะมี
3: นิดบ้างที่แบบปากเสียงนิดหน่อยแต่ถึงขั้นทะเลาะกัน
4: ไม่ทะเลาะกันไม่มีเลย
0: ค่ะ
4: ไม่มี
0: แล้วตูพัดล่ะคะตอนเด็กๆนี่มีความฝันยังไงบ้าง
4: ไม่มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยฮะตอนเด็กๆไม่มีเลย
0: ตรงข้ามกับพี่แพมที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนาตามแบบอย่างของที่บ้านแต่เชื่อไหมคะว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
6: โปรโมชั่นฟิลกูดพิซซ่าค่ะโปรโมชั่นค่ะ
1: มาอีกแล้ว
6: เอามิก
1: เ
6: ด
1: ี๋
6: ยวอู้งานมาช่วยแจกหน่อย
1: ช่วยแจกด้วยครับโปรโมชั่นดีๆค่ะ
6: โปรโมชั่นค่ะ
7: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เลี้ยงดูครอบครัวเลยครับผมเองน้องชายคนเล็กครับไม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอะเรื่องดีๆกับเขา
6: เอามิกฝากหน่อยน
4: ้
6: องชายโทรมา
8: ครับ
6: ฮัลโหลว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
7: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
6: อืมก็คนมันตอมใจอะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอะ
7: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี
6: ่อืมปัญหามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
7: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี
6: ่นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอ่ะโอกาสที่จะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอย่างคนอื่นเขาอ่ะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
7: พี่แล้วถ้าฉันอยากทำล่ะ
6: เฮ้ยแกนะแกนะ
7: ใช่
6: เทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร
7: ่ 1.9เทอมก่อนหน้า 1.75 นะพี
6: ่เก่งโคตร
7: ฉันรู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
6: ่นี่แกเอาจริงดิ
7: จริง
6: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
7: เอาพี่เอา
6: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวของเราอ่ะ
7: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินน่ะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
6: ถ้าแกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินในครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
7: ครับ
6: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
7: ครับ
6: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
7: ครับ
6: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
7: ได
6: ้สัญญาไหม
7: สัญญาครับ
6: ดีมากถ้างั้นก็ตั้งใจนะ
7: ครับ
6: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
7: โอเคพี
6: ่จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง
7: ฮะครับ
6: จ้ะ
7: ครับครับ
6: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
7: นี่แหละครับ
6: พอจะแนะนำได้ไหม
7: พี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่แม่ฉันมีอะไรจะบอกจบม.6แล้วฉันจะสอบเป็นครูให้แม่นะ
6: สิ่งที่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
7: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: ็นไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่มันไม่ได้ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงลืมเลยแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศอันเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทำหน้าที่พี่ดีมากทำหน้าที่ลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือเราเสียสละชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช่ใช
0: ่แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค่ะ
0: ส่วนของครูพัฒน์ 1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี
0: ้
2: เพราะว่ามันเป็นเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบเอนทราน
0: ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกรดนั้นแหละ
3: แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคือมีแต่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช่
1: เสียใจแม่เสียใจ

0: ใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขารักของเขามากไงคะ
1: ใช
0: ่เขาก็เสียใจมาก
1: คือเวลาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าประตูเพราะเราไม่รู้แม่เราจะเป็นลมตอนไหน
2: คร
1: ับ มันเลยกระตุ้นเราว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนไม่ได้
2: จากเดิมคิดว่าเรียนจบมาใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
1: แน่นอน
2: ตอนนี้ไม่เอาละ
1: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
2: ้
1: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
2: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
1: ใช่
0: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม.6 หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่แนวพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเขาสอบไม่ติดแล้วเขาแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: น้องชายสน
1: ุกเลยค่ะแย่ขนาดนั้นเลย
3: เน้นตรงคำว่าแย่เพราะว่าได้เห็นภาพมากเลย
1: เรียกว่าทำตัวหนาๆแล้วขีดเส้นใต้ด้วย
0: อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความแบบกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
1: อินไหม
0: ไม่รู้
3: รู้สึกพอยขึ้นมา
1: หรือไม่ทำการเปิดหูเปิดตาไปรุ่นผู้ชายมากกว่า
3: ครับ
1: เราต้องไปอยู่หอผู้หญิง
3: อ๋อ
1: คือเข้าหอหญิงไง
3: ครับ
1: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
0: แต่เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
1: ใช่เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
2: ค่ะ
3: ไม่ได้สุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
2: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
1: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
0: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครูศาสตร์ได้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหม
1: ศ
0: ึกษาศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดแล้วเราก็แบบ
1: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี
0: ้การบอกฉันว่าอย่างนี้การบอกฉันว่าอย่างนี้
1: ไม่ใช่เราสมุดเลยคือเราเลือกมหาลัยเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มขอนแก่น2มขอนแก่น3มขอนแก่นคือถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
2: ค่ะ
1: มันก็เลยบีบบังคับเรา
3: ว่าต้องให้ได
1: ้ต้องได้เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
3: ครั้งแรก
2: อ่านหนังสือหนักไหมคะตอนสอบเข้า
1: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
0: อ้าวเขาไม่ชอบไงคะ
1: ผมไม่อ่านหนังสือ
0: เขาไม่ชอบ
1: ผมคือคนนึงที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัด
2: โอ้
1: ผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
3: ครับ
1: ชอบฟังและค่อนข้างจะจำแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะใช้การฟังอย่างเดียวเวลาครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมไม่ทุ่มการอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
2: ค
1: ือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้าง
2: ๆ
1: แล้วก็จะเงื้อหูฟังเขา
3: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
1: เขาติวกัน
3: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
1: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
3: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
1: ศึกษาศาสตร์พละศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
0: เขาเล่นกีฬาเก่งเขาเล่นกีฬา
1: พื้นฐาน
0: แล้วคะแนนปฏิบัติมันมากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
1: มันใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกัน
3: ครับ
1: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
2: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อยช่วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
0: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
2: ให้แม
0: ่ส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงานเรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ6-7,000-8,000บางเดือนเป็นหมื่นก็มีค่ะใช่ค่ะ
4: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
0: ใช่ใช่ค่ะ
4: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม่
1: ทุกคนในบ้าน
0: ทุกคนในบ้าน
1: ทุกคนในบ้าน
0: น้องชายคน
1: เลี้ยงครอบครัวใช่ครับเลี้ยงครอบครัว
4: แล้วก็ครูพัฒน์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
4: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
0: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
1: บอกเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่
0: แล้วพ่อแม่
1: ก็ส่งต
4: ่อเราได้เข้ามหาลัยละพ่อแม่รู้สึกยังไงวันนั้น
1: เราว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดปกติที่เราต้องการได้หมายความว่าเขาไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันสองตายายไม่ต้องมานอนกระซิบกระซาบกันเราไม่ต้องมานอนฟังเขาปลอบกันในที่นอนอะไรเงี้ยเขากลับมาคุยกันแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวจะไปลูกไปเรียนมหาลัยเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราได้ยินอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆมากขึ้นโอเคเราแฮปปี้มาก
2: แล้วพี่แพมล่ะคะดีใจขนาดไหนวันที่เขาสอบติด
0: ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงแต่อย่างน้อยคือเขาได้ขึ้นฝั่งของเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังกังวลว่าความที่เราเรียนมหาลัยมาไงเราอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเส้นทางอีก4ปีน่ะ
1: กลัวเรียนไม่จบ
0: ไม่อยากพูด
2: กังวลไหม
0: กังวลกังวลค่ะแล้วเขาก็เกือบไปหลายรอบเหมือนกันนะ
2: ถ้าสงสัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพมก็สามารถที่จะเรียนเพื่อสอบเป็นข้าราชการได้ทำไมถึงเอาความฝันไปผูกกับน้องอะคะ
0: ไม่อยากเป็นไม่อยากรับราชการ
2: แต่รู้ว่าพ่อแม่อยากให้มีลูกรับราชการ
0: อยากมีลูกรับราชการแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้อิสระมากให้อิสระในความคิดและให้อิสระในการกระทำคือปล่อยเลยอะคือถ้าลูกไม่ดีคือเสียไงคือเราคือแพมโตมาแบบแพมไม่เคยรู้ตัวว่าแพมจนนะเชื่อไหมคือเขาเลี้ยงเรามาแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอะคือเราบ้านเราเป็นหลังคามุงจากแต่แบบ
1: สร้างไม่เสร็จ
0: สร้างแล้วบ้านไม่เราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนจบมหาลัยนะจนจบมหาลัยแพมไม่เคยมีบ้านอยู่บ้านเป็นแบบว่ากระสังกระสีมุงอย่างเงี้ยคือตอนเราจบมหาลัยเอ้ยตอนเราเรียนมหาลัยพ่อตั้งเสาบ้านไว้มีแต่หลังคาม
1: ีโครงกับหลังคาม
0: ีโครงเสากับหลังคา
1: แล้วฝาบ้านไม่มี
0: แล้วเขาก็เอาเศษไม้เศษสังกะสีมาปะข้างล่างเป็นห้องนอนให้ลูกนอนเราโตมาอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจนเราไม่เคยรู้สึกเราจนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเรามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่แม่ซักทุกวันแล้วตอนเช้าแม่ก็ตื่นมารีดไอ้เตารีดถ่านนะตื่นมารีดให้เราทุกเช้าแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยคนที่เขารวยเขามีบ้านมีรถมีทีวีแต่ลูกเขาก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนอะแต่ขอโทษนะคะที่ฉันใส่รองเท้านักเรียนถุงเท้าขาวจั๊วไปโรงเรียนทุกวันรู้สึกว่า
1: แล้วพ่อเรา
0: ไม่เคยด้อยแล้วพ่อก็เอาลูกขี่คอไปโรงเรียนเหมือนเขาเลี้ยงเราเป็นเจ้าหญิงมากเราก็เลยไม่เคยรู้ตัวเราจนไงจนกระทั่งเราจะเข้ามหาลัยเราไม่มีเงินเข้าเราถึงรู้ตัวว่าเอาชื่อเรากูไม่เราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อบ้านเราจนอ๋ออย่างนี้เรียกจน
2: วันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกับเรื่องราวของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะคุณเบียร์อริสราในฐานะของพี่สาวคนโตที่ก็อาสาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องและคุณป๊อบสุขสันต์ค่ะเป็นน้องชายที่ได้รับการดูแลจากพี่ชายสวัสดีค่ะ
5: สวัสด
2: ี
5: คร
2: ับ ถามคุณเบียร์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเบียร์เป็นพี่แพมจะยอมแลกทุกอย่างให้กับน้องชายเหมือนกับพี่แพมไหมคะ
6: เบียร์ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ต้องเรียนมหาลัยอะค่ะพ่อก็จะบอกเราว่าเบียร์เรียนได้แค่มหาลัยที่อยู่ตรงนี้นะแค่ราคาเท่านี้นะถ้าสมมติเป็นราคาเท่านี้จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าทำไมล่ะพ่อก็บอกว่าต้องแบ่งให้น้องเรียนด้วยน้องอีก2คนก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราก็เรียนดีนะน้องอะที่เหลือเรียนไม่ดีเท่าเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องให้น้องด้วยล่ะอะไรอย่างงี้แต่พอมานั่งคิดอีกทีอะค่ะมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณป่ะเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่เป็นไรเราว่าถ้าเราเก่งงั้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เก่งเพราะฉะนั้นให้น้องได้เรียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีพี่แพมถ้าเบียร์เป็นพี่แพมเบียร์ก็คงจะทุ่มเหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่ามันคุ้มในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะพอเรามองเห็นน้องแล้วแบบเฮ้ยเงินฉันความภูมิใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณป๊อบล่ะคะในฐานะน้องอยากได้สิ่งที่พี่จะทุ่มเทให้กับเราแบบนี้ไหมคะ
7: เท่าที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณแพมกับพี่สาวผมเนี่ยมี DNA ของพี่คนโตแล้วกันน้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาให้แต่ณตอนนั้นอ่ะผมเหมือนครูพัฒน์เราไม่รู้สึกเนาะ เราไม่รู้สึกว่าเขาทำอะไรเราก็ใช้

0: ชีวิตในวัยเด็กของเราเราอยากได้นี่ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็แค่ไปบอกแต่มันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแต่พอโตแล้วกลับมองไปเขาเสียสละเนอะแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาพี่คนโตเขามีน้องอีก5คนรวมผมที่เขาต้องแบ่งเวลาแบ่งทรัพย์แบ่งอะไรเพื่อคอยดูแลน้องๆซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่เขาตอบแทนพ่อแม่โดยใช้น้องๆเป็นเครื่องมือและวิธีการเขาก็พยายามที่จะเหมือนครูแพมพยายามกตัญญูต่อพ่อแม่เราโอกาสน้อยแล้วหรือว่าโอกาสเราอาจจะแบบยากกว่าน้องและน้องอยากได้เราให้น้องเป็นตัวแทนเราเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม
1: ่ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อที่ให้มาช่วยแชร์กัน
0: ครับ
2: แล้วในที่สุดครูพัฒน์ก็จบมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจของตัวเองของที่บ้านด้วยแต่วันที่ครูพัฒน์จบปรากฏว่าเป็นวันที่พี่แพมตกงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า2พี่น้องจะหอบหิ้วกันมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วยกันทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตในช่วงนั้นรอดไปชมจากละครเวทีค่ะโอ้โอ้ยกระเด็นพาตื่นแล้วพี่ต้มมามีแล้วเร็วรีบลุกจะได้รีบออกไปหางานทำแล้วก็ลุกเร็วเดี๋ยวอืดหมดสองอือสามอือแล้วไม่ลุกมากินแล้วนะไม่รอแล้วนะ

0: ไม่อยากกินก็ตามใจอยากกินบะหมี่อืดๆเหลือๆก็แล้วแต่นะเดี๋ยวพี่ไปทำงานแล้วนะ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไปไหนแล้วอ่ะนั่นแหละครับพี่แพมตัดสินใจให้ผมเข้ามาอยู่ด้วยเผื่อว่าจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในกรุงเทพแต่ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบจะไม่เจอตัวกันเลยกว่าผมจะตื่นพี่แพมก็ออกไปทำงานพี่แพมกลับมาบ้านผมก็หลับแล้วพวกเราลำบากกันมากครับยิ่งเรื่องอาหารการกินนะบะหมี่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินยิ่งถ้าวันไหนผมตื่นสายอย่างเช่นวันนี้ทำใจไว้ได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยอ่ะมันจะไม่มันยังเหลืออยู่เต็มชามเลยครับเพราะเส้นมันอืดล้อเล่นพี่แพมแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ผมได้กินเยอะๆจะได้อิ่มท้องนานๆขอบคุณนะพี่

็เป็นซะอย่างเนี้ยมัวแต่เสียสละให้คนอื่นๆจนตัวเองต้องลำบาก

0: ันนี้ฉันได้เข้าใจอีกความหมายของคำว่าพี่น้องท้องเดียวกันแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรามาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถ้าน้องชายของฉันได้อิ่มท้องมีแรงไปตามความฝันฉันก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันต้องเสียสละอะไรฉันแค่อยากมีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแค่นั้นเองจริง
1: ๆยิ่งเห็นแล้วก็ได้ยินพี่เขาพูดอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทำให้ผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมยังดีไม่พอซะด้วยซ้ำที่เกิดมาเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะพี่

0: ่เคยได้นึกถึงเลยไม่ได้นึกถึงมานานละ
1: จากเดิมที่ถูกพัดคิดว่าพี่แพมต้องดูแลผมเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องทำ
2: ใช่ใช่เรารู้สึกอย่างนั้นตลอด
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นสิ่งที่พี่คนหนึ่งต้องทำ
1: ค่ะ
2: ต้มมาม่าหนึ่งห่อแบ่งกันกินสองคนมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นะแค่นี้ที่เราพัฒนาตัวเองมาแค่นี้ยังไม่พอนะมันมากกว่านี้นะมันต้องก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องได้ปรับตัวเองอีกรอบอีกละลอกนึงเลยแหละสำหรับสิ่งที่มองพี่อีกอย่างนึงจริงๆคือเราเพิ่งมีความรู้สึกว่าเขารักเราวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดูแลต้องทำอ่ะแต่พอวันนั้นปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าหน้าที่มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะมันคือเขารักเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นณวันนั้นโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยแทบไม่ได้พูดกันเลยเราเป็นมาอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยมาก
0: จริงๆชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่อ
2: ยู่ห้องเดียวกันเฉย
0: ๆแต่มาทำงานก็อยู่ห้องเดียวกันเฉยๆก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเราออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วกลับดึกเราทำหลายงานตั้งแต่ไปทำหมูหยองออกไปตอนตีสองตีสามเริ่มทำ
2: ตีแจกใบปลิวต่อ
0: ไปแจกแล้วก็เสร็จจากหมูหยองตอนประมาณตีห้าเราก็ไปรับใบปลิวสมัยก่อนก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาค่ะเขาจะจ้างเด็กไปแจกใบปลิวหน้าโรงเรียนหน้าห้างเงี้ยเราก็ไปรับมันก็เที่ยวเราสองร้อยอะไรเงี้ยเราไปแจกใบปลิวเสร็จเรากลับมามันก็จะมีช่วงแบบเมื่อก่อนรายการเกมโชว์จะมีรับจ้างกีดเราก็ไปเป็นตัวละครไปเป็นตัวประกอบอะไรในหนังในอะไรอย่างเงี้ยเราก็งานทุกอย่างที่เข้ามาคือเราทำหมดช่วงนั้นเราตกงานอะไรเงี้ยค่ะเราแย่ตรงที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่เคยปล่อยให้น้องกับเราลำบากเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นทำไมเราไม่รู้สึกเราลำบากไม่รู้เรารู้สึกแบบเราแม่งแบบทุเรศคือเราทำได้ไม่ดีเท่าที่พ่อแม่ทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เราจะให้น้องลำบากไม่ได้คือเราจะให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าน้องลำบากให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าเราลำบากอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดถึงความลำบากความอะไรเลยแล้วเราก็พยายามให้เขาแล้วเขาอ่ะเขาเป็นเด็กที่แบบเขาเป็นเด็กกินเก่งมากกินข้าวเป็นกะละมังอย่างเงี้ยเขากินเก่งจริงๆเขากินก๋วยเตี๋ยวสามชามกว่าเขาต้องมากินแบบน้อยๆกินประหยัดเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหน้องต้องแบบน้องจะอิ่มหรือวะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่ผมชอบคำพูดของครูพัฒน์ที่บอกว่าถ้าหน้าที่อ่ะมันไม่ต้องทำให้ขนาดนี้มันเยอะเกินไปและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เราทำให้คิดว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นคือดียังไงอีกครับ
2: เราเริ่มจากประหยัดตังค์และเริ่มหาตังค์ตอนนั้นผมหา

0: านได้เป็นงานชั่วคราวที่เรารองานที่เราต้องการคือเราจบพละศึกษาแล้วเราเข้ากรุงเทพแล้วก็อยากทํางานฟิตเนสเต้นตรงสายอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่เรารอสัมภาษณ์งานฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ไปทํางานในร้านสะดวกซื้อก็ทําอยู่ประมาณเดือนนึงระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์ในกระเป๋าเพราะว่าพี่ให้มาบางทีมันก็น้อยมั่งอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็เลิกงานกลับเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราก็แวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไปขอเขาล้างจานกินแทนอะไรอย่างเงี้ยสักไม่กี่ครั้งอ่ะ 4-5 ครั้งเราก็ไม่กล้าบอกเจ้าของร้านนั้นเราจบปริญญาเราบอกว่าเราจบ6อยู่ระหว่างหางานจนฟิตเนสเขาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้ไปทำงานฟิตเนสที่ตัวเองต้องการ
1: ชีวิตดีขึ้นไหมคะ
0: ก็ดีขึ้นไม่ต้องอดอะไรขนาดนั้นใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทำงานทั่วไปแล้วแล้วก็พอมีเงินเดือนสักหน่อยเราค่อยขยับให้พี่สาวหางานประจำบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนกัน
1: แล้วเส้นทางเข้าสู่การเป็นข้าราชการของทูพัฒน์มาเริ่มตอนไหนอะคะ
0: คือเราเรียนจบแล้วในระดับหนึ่งความหวังของแม่สมิธระดับหนึ่งแต่อีกเป้าหมายหนึ่งที่แกต้องการเรายังทำให้แกไม่ได
1: ้
0: ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มต้องคิดกลับมาแล้วว่าไอ้หน้าที่หาหน้าของเราอะมันยังไม่จบเราก็ต้องทำตรงนั้น
1: หน้าที่หาหน้า
0: ครับ
1: หมายความว่าสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาม
0: ีหน้ามีตาในสังคม
2: เป็นความภาคภูมิใจของเขาคือมันเป็นความฝันของเขา
3: คือพันธสัญญาระหว่างพี่กับน้อง
0: ใช่
2: ใช่
3: คือพี่จะหาเงิน
0: ใช
2: ่
3: น้องต้องตั้งใจเรียนเพื่อหาหน้า
0: ใช่
3: ให้กับครอบครัว
0: ผมถือว่าเป็นคำสัญญาของเราสองคนคุณมีหน้าที่หาเงิน
3: ครับ
0: ผมมีหน้าที่หาหน้าทำไงก็ได้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
1: แล้วไปสอบครูตอนไหนอะคะ
0: ช่วงนั้นผมมีแฟนละมีแฟนคบกันเขาเรียนจบป.โทพอดีเขาก็เลยบอกว่าที่สุรินทร์จะเปิดสอบมาสอบไห
1: ม
0: แต่เป็นพนักงานราชการนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้การขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนให้แฟนอ่านหนังสือให้ฟังจนถึงวันสอบเราไปสอบมันก็โอเคสอบบังเอิญได้ที่หนึ่งก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการ
2: นานๆจะได้โชว์เรื่องนี้ทีนึง
1: ตอนที่ทูพัฒน์ตระเวนสอบข้าราชการทู
0: ใช
1: ่คนที่ติวเรื่องของวิชาการเป็นแฟนแต่คนที่ติวเรื่องการสอบสัมภาษณ์เป็นพี่แพม
0: ครับ
1: ติวกันยังไงคะ
2: ก็ระหว่างขับรถไปส่งความที่เราขับรถไปส่งใช่ไหม เราก็จะนั่งถามและไอ้คำตอบอะไรที่เขาตอบมาแต่ละอย่างนี่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นกรรมการคือเราไม่ให้ผ่าน
1: ยกตัวอย่างได้ไหมคะมันสอบทูเขาถามอะไรแล้วควรจะตอบยังไง
0: สิ่งที่เขาสอนเราแนะนำเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอฮะทุกคำตอบของคุณคือคำตอบที่ผิด
3: ครับ
0: แต่สิ่งที่เราจับประเด็นได้มันคือสิ่งที่เราคิดไปเองอะนะคุณจะต้องตอบคำถามให้มีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับวิชาการกับหลักการก็คือสมมติอย่างผมเจอคำถามตอนสอบสัมภาษณ์เขาถามว่าถ้าคุณเจอเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในห้องสิ่งแรกที่คุณจะทำคุณจะทำอะไรซึ่งหลายๆคำตอบทุกคนคงอยากจะบอกว่าก็หาแบบฝึกหัดดีๆที่มันมีผลมาแล้วหรือมีวิจัยอะไรก็ตามแต่วิธีการอะไรอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นผมเลือกจะตอบว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมทำใจผมก่อนให้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถพัฒนาได้เขามีความสามารถเราพัฒนาเขาได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเขาต่อให้ผิดพลาดกี่ครั้งเราจะไม่ท้อที่จะพัฒนาเขาอันนี้คือลักษณะคำตอบที่เราได้จากเขาจากมุมมองที่เขาสอนเรายึดด้วยหลักการด้วยนะเพราะว่าในกฎหมายก็ระบุอยู่แล้วว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในกฎหมายเราเอาคำตอบของกฎหมายมาตอบในฟิลของความรู้สึกแค่นั้นเอง
3: ก็คือเอา
0: จากหลัก
3: เชื่อมโยง
0: ใช่มาเชื่อมโยง
3: กลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์มาก
2: คือเราเป็นคนอยู่บนหลักการตลอดชีวิตอ่ะคือจะพูดอะไรต้องมีเหตุและผลมีหลักการมาตั้งก่อนอย่าพูดลอยคือเอาอะไรพูดมาจากอะไรอ่ะความคิดเห็นแกเหรอมันได้ด้วยเหรออะไร
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยอารมณ์เนี้ยเถียงแบบเนี้ยคุณเข้าใจใช่ไหมคือแบบแค่นี้เหรออะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยคิดมากกว่านี้หน่อยไปคิดจะให้แกไปคิดมาใหม่อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือตอบอะไรก็ผิด
3: ก็เลยกลายเป็นไอ้ที่ตอบอะไรก็ผิดเลยได้คำตอบที่ดีมาก
1: แต่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะไปได้ดีกับน้องชายปรากฏว่าชีวิตของพี่

0: ในที่สุดความเสียสละของพี่แพมที่เป็นแรงหนุนเหมือนลมใต้ปีกให้เด็กไม่เอาไหนคนนึงได้จบเป็นครูและที่สำคัญนะครับผมได้ทำพ่อกับแม่ภูมิใจคือได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการพี่แพมผมสัญญานะพี่ว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่ด้วยการเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ไม่ต้องมาแก้ตัวทั้งหมดมันก็มาจากความมักมากของคุณนั่นแหละ

0: ครับพี่แพมนี่ครับผมวางแผนไว้พอดีเลยปีหน้าผมจะสอบรองผอ.นะพี่ว่าไง
1: ฮอต
0: พี่แพม
1: พี่มันตบพี
0: ่ฮะลงไม้ลงมือเลยเหรอวะผมจะไปเอาเรื่องมัน
1: พัดโกรธแทนฉันหนักมากน้องชายที่เคยเป็นผู้รับเป็นคนที่ฉันต้องให้พลังชีวิตให้เขาสู้ชีวิตต่อไปวันนี้กลับเป็นคนที่พูดให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเขาแนะนำแนวทางให้ฉันมีชีวิตที่ดีและคำพูดคำจาของเขาก็ไม่เหมือนเด็กที่เคยได้เกรด 1.9 อีกต่อไปมาวันนี้คำพูดคำจาของเขาเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจและมอบพลังใจคืนให้ฉันอย่างล้นเหลือ
2: ได้ตกลงตามนั้นนะพัท
0: พี่
2: ขอบใจมาก
0: พี่ดูแลผมมาตลอดต่อจากนี้ไปถ้าพี่ลำบากอะไรผมจะเป็นคนดูแลพี่เองนะพี่รักพี่นะพี่
2: จ้ะ

0: ได้ยินเขาเรียกเราไหมเมื่อกี้
1: อะไรครับ
2: อีเตี้ย
0: เรียกออกอากาศ
2: เป็น
0: สิ่งที่ผมคำสรรพนามที่เขาเรียกเรามาตลอด
2: ตั้งแต่เด็กจนโตจะเรียกคำนี้ทุกอารมณ์เราจะเรียกเขาอย่างเงี้ยด้วยเขาที่ตัวเล็กกว่าเรา
0: แต่เรารู้ว่าเขาเรียกด้วยความรักไง
1: ครับ
0: เขาเรียกด้วยความรัก
2: เราไม่ค่อยแสดงออกไม่เคยบอกว่ารักเขาเลยสักครั้งด้วยซ้ำไม่เคยเลย
0: แพมก็น่าจะไม่เคยพูดบอกรักเขานะน่าจะไม่เคยค่ะคือทุกอย่างเราแสดงออกด้วยการกระทำแล้วเราไม่เคยพูดอะไรกันเลยเหมือนพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดว่ารักลูกมากมายแค่ไหนหวังดีกับลูกมากมายแค่ไหนแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วเราก็ส่งต่อก็คือเราก็แค่ทำบางอย่างเหมือนที่เราคือเราเห็นจนเราซึมซับแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำเราก็ทำเหมือนที่พ่อแม่เราทำให้เราเห็นอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลี้ยงดูแลกันด้วยการกระทำไม่ต้องการความคำขอบคุณไม่ต้องการความซาบซึ้งไม่มีดราม่าไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาเราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยเราไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลย
3: แต่นี่เป็นครั้งแรกที
2: ่ใช่
3: บอกขอบคุณเลยใช่ไหม
2: พูดไม่ออกเลยครับเสียงหายต้องขอบคุณรายการที่ให้โอกาสไม่งั้นคงแกตายกันไปข้างนั้นไม่ได้บอกกัน
4: ครูพัฒน์เคยนึกไหมคะว่าถ้าในชีวิตเราไม่มีพี่สาวคนนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรอยู
2: ่นึกไม่ออกเขาเป็นทุกอย่างคุณสมบัติเดียวที่เขาขาดคือเขาไม่ได้คลอดเราออกมานอกนั้นเขาเทียบกับแม่เราได้อีกคนหนึ่งสำหรับผม
3: ความเหนื่อยที่เราเคยทุ่มมาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็สอบเป็นผู้บริหารก็คือได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเรียบร้อยนี่ที่ฟังมาถ้าที่คุยกันมาทั้งวันเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเหมาะมากที่การเป็นครู
0: ใช่ก็เป็นครูที่ดีมากเพราะตองก็เป็นครู
3: เพราะจิตใจเขาดีไง
0: ใช่
3: จิตใจดีมาจากข้างในแล้วต่อให้เด็กมาขอความช่วยเหลืออะไรช่วยไม่ได้ก็จะหาทางช่วยให้ได
0: ้ก็ส่งลูกศิษย์มาหาพี่สาว
3: ทำไมครับแล้วทำไมถึงโยนไปหาแม่คนที่สองคุณอีกแล้ว
0: บอกลูกศิษย์ไม่เงินไปลงทะเบียนมั่งละจะพาลูกศิษย์ไปแข่งกีฬาแล้วแข่งบ่อยมากแข่งบ่อยเลยนักหนาไม่เข้าใจว่าเด็กโรงเรียนนี้มันแข่งอะไรบ่อยขนาดนี้ไปแข่งกีฬาเนี่ยฉันมีค่าน้ำมันลดแล้วนะแต่ฉันไม่มีค่าข้าวให้เด็กบางทีมีน้ำมันลดไปไม่มีน้ำมันลดกลับเงี้ยต้องไปทำไมอ่ะคือประจำอะไรเงี้ยแล้วลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมากเลยแกเขาจะปูฟูฟ่องมามากเป็นคนดีอย่างงู้นอย่างนี้งั้นพ่อแม่ลำบากแต่ว่าน้องมันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะแต่มันไม่มีค่าหอพักไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่านู่นนี่นั่นเขาก็แกช่วยได้ไหมหางานให้น้องมันทำหน่อยไอ้หางานให้น้องมันทำก็คือมาทำงานกับฉันนี่แหละ
2: เราขอโอกาสให้เด็กวานไหมความว่าถ้าแกเอาเด็กไปหางานให้หน่อยถ้าหางานไม่ได้ก็ทำงานกับแกไปก่อนเป็นลูกน้องแกไปก่อนอะไรเงี้ย
0: เราก็ต้องรับมาทุกปี
4: จนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันแล้วอยากจะบอกเพิ่มอีกไหมคะ
0: คือจริงๆในความรู้สึกแพมต่อให้เขาไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้มีแบบทำงานในที่มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเป็นเกษตรกรเงี้ยแพมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน่ารักเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนรักษาคำพูดเป็นคนรักพี่รักน้องเพราะฉะนั้นคือคนแบบเนี้ยอยู่ในสังคมได้เรารู้เขาทำความฝันของพ่อแม่ให้ได้เนี่ยเรา

0: รักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยเพราะว่าเขาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานหนักเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งควรจะทำนะสำหรับเรานะมันเยอะเกินไปแล้วกินเวลานานเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะเราอยากให้เขาดูแลตัวเองมากๆอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ด้วยกันนานๆดูแลกันจนหัวงอกกันไปข้างนึงนะจะบอกเขาแค่นั้นนะครับ
1: ต้องมาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะชมเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้ตลอดรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องเบียร์ก่อนค่ะ
2: ก็ต้องยอมรับว่าร้องไห้เกือบทุกฉากแต่ว่าที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยทำไมลำบากขนาดนี้เราผ่านไม่ได้ยังไงแต่ว่าร้องไห้รู้สึกว่าเฮ้ยลำบากขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันเสมอตราบใดที่ยังมีพี่น้องกันอยู่ก็คือแบบมันจะผ่านไปได้ทุกๆเรื่องมันจะผ่านไปได้เลยมันอบอุ่นหัวใจอะถ้าบอกไม่ถูกรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหเห็นใจมากเลยอะค่ะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอ่ะก็คือครอบครัวเพราะทุกๆอย่างมันเริ่มมาจากครอบครัวจริงๆค่ะอย่างครอบครัวพี่แพมกับภูพัฒน์ก็คือเขาปลูกฝังมาดีเขาเลี้ยงมาดีมันทำให้พี่แพมและภูพัฒน์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วมันทำให้ทุกๆอย่างมันโฟไปหมดเลยอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูยากลำบากในบางช่วงแต่ความพี่น้องก็คือซัพพอร์ตกันทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะ
1: คุณโป๊บล่ะคะ
3: ผมชื่นชมคุณแพมก่อนคุณแพมแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมากในสิ่งที่ทำคือถ้าเราเปรียบเทียบพ่อแม่ในการดูแลลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลลูกใช่ไหมครับแต่คุณแพมเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดูแลน้องผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับน้องพอฟังก็เลยก็เป็นน้องทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่ครูพัฒน์คนเดียวส่วนครูพัฒน์จิตใจดีมากดีจริงๆนะครับไม่งั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเดียวอ่ะคิดไม่ได้ขนาดนั้นนะผมอาจจะคิดได้แบบโอ้วันนี้พี่กินน้อยจังโอ้ดีไว้เหลือเยอะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดได้ถึงว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความรักที่พี่มีให้เขาแล้วมันก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดคล้ายกับน้องเบียร์ก็คือต้นทุนทางครอบครัวนะครับที่บอกว่าไม่มีการสอนไม่มีการอะไรผมรู้สึกชื่นชมพ่อแม่มากพ่อแม่น่าจะแสดงให้เห็นถึงผมไม่รู้เลี้ยงลูกยังไงแต่ทำให้ลูกสองคนนี้ที่ผมเห็นณวันนี้ผมรู้สึกเขามีความสุขกับเรื่องที่มันควรจะทุกข์เขาพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบมาจากข้างในครับแล้วเขาถ้าฟังจริงๆไม่มีคำในเชิงลบเลยเนาะไม่มีคำในเชิงลบจากทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีและทั้งคู่ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวครูพัฒน์เองก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนแล้วก็เตือนไม่ใช่เตือนแอบบอกคุณแพมนิดนึงครูพัฒน์จะกวนไปตลอดถ้าผมเป็นครูพัฒน์เขาเปรียบเทียบผมทุกวันนี้ผมอยากไปเที่ยวไหนผมจะไปกระซิบพ่อแม่ให้ไปบอกพี่คนโตแล้วผมพาไปเที่ยวแต่พี่คนโตก็เหมือนคุณแพมเป็นธนาคารของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกลัวอย่างนี้ตลอดเชื่อผมครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: ในฐานะที่เป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องชายคือรู้เลยว่าการเป็นพี่สาวแล้วมีได้ให้เขาเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมาถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามให้กับเราในครอบตัวเดียวกัน Feel Good ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ทุกคราวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซ่บตีโป้โฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้าง

0: และมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือ
0: รัก
1: นั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิ่ม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับในหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่ล่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ

0: บอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
1: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
0: แบบนี้นั่นเองนะครับ
1: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
0: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแฟน
0: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: ช้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: ช้าง
1: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: สร้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: สร้าง
1: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
0: ฮัก
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: หลัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: หลัก
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ฮัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: ฮัก
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
0: ป้อ
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: พ่ออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พ
1: ่อและภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: พ่ออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พ
1: ่อใช่แล้วค่ะนักเรียน
0: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหยื่อนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือ การเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮื่อ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู
0: ้อีกครั้งนึงนะครับ
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: สร้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สร้าง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากาบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องนะคะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ป่า
1: อีกครั้งนะคะ
0: ป่า
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
0: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว่าวออกเสียงพร้อมกันค่ะว่าวว่าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้คำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว่าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว่าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮัดนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพ

0: นี่ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่สองกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิ่มใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะคะนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ละครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงื่อก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิ่มที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงรอลิงนั่นเองครับ
1: ต้อง
0: ร
1: อค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือกิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ ซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าหาดเลนคือแหล่งอาหารสำคัญสำหรับเจ้านกชายเลนที่ทั้งบินอพยพมาแล้วก็นกประจำถิ่นแต่มีใครรู้กันบ้างคะว่าเจ้านกชายเลนพวกนี้กินอะไรเป็นอาหารกันบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนมาหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าอาหารของนกชายเลนนั้นคืออะไรครูเกรียงชวนเพื่อนๆของเรามาสังเกตพฤติกรรมของเจ้านกชายเลนกันก่อนค่ะ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของตำบลบางแก้วเราจะมาดูนกชายเลนอาจจะเคยเห็นว่ามันเดินกินตามพื้นเลนนะตามนาข้าวตรงบริเวณรอบๆเรานี่เป็นบ่อปลาเราจะเห็นนกมันเดินหากินตามโคลนตามเลนเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีนกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูไอ้เลนที่นกมันเดินจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มกินเนี่ยในนั้นมันมีตัวอะไรบ้าง
0: จะทำความรู้จักนกก็ต้องไม่ลืมนี่ค่ะกล้องสำหรับดูนกดินสอสมุดบันทึกแล้วก็กระติกน้ำด้วยค่ะ
2: ช่วงเช้าก็ครูก็พาเราเข้าบ่ายครับบ่ายก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนบังเราเพื่อไม่ให้การที่เราจะไปถ่ายนกเนี่ยไม่ให้นกมันมองเห็นเรา
3: เราจะได้รู้ว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงพฤติกรรมมันส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง
1: ตามมาตามมาครับเข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้ามาครับนี่เป็นจุดที่เราจะซุ่มดูพวกนกชายเลนเพราะว่าเราไปอยู่ที่โล่งๆไม่ได้นกมันเห็นเรามันจะบินหนีไปไกลๆนกมันจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆตอนนี้เราเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนกมันอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะถอยออกไปไกลขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักนึงไม่มีใครรบกวนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนกมันบินลงมาหากินข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูมันใกล้ๆ
0: แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราบางคนจะหาเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: นั่งลงนั่งลงได้นะอัน
4: ไม่กล้านั่ง
1: นั่งได้เลย
4: ไอ้ข้านั่งกลัว
1: นั่งได้เลยเราอยู่ตรงนี้ครึ่งวันนะ
4: กลัวดินไม่ชอบอ่ะแบบว่ามันขยักขยงส่วนก็ขยักขยงเคยหลบมันเป็นคนที่ขี้ควายยืนเอาก็ต้องนั่ง
1: พยายามดูนะครับว่าเวลานกที่มันจิกกินอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ามันกินอะไรบ้างชานเดี๋ยวชานวันนี้เดี๋ยวชานช่วยจดชื่อนกเนาะครับที่ครูเห็นหรือคนอื่นเห็นแล้วก็เขียนเป็นรายชื่อไว้ชาในสโคปมีนก
5: ม
1: ีก่อยอยู่นะดูไหม
5: ใช่อยู่ผมตั้งไว้ที่ก่อย
1: ตอนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นนกตีนเทียนนะครับนกตีนเทียนแล้วก็นกอีก่อยเล็กตอนนี้ทีเจบอกว่ามีตีนเทียนอยู่เท่าไหร่นะ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัว
1: มีประมาณ9ตัวเนาะตอนนี้กำลังให้มาดูเฝ้าดูจุดที่นกชายเลนจะลงหากินก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งที่เขาปล่อยน้ำเข้ามาตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆก็จะดูหนึ่งดูชนิดนกด้วยนะแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมที่มันกินนะครับว่ามันเดินหากินอยู่บนที่มีน้ำขังหรืออยู่บนโคลนแห้งๆหรือรอยต่อระหว่างโคลนกับน้ำ
0: เราสามารถแบ่งกลุ่มนกชายเลนง่ายๆเพื่อทำความรู้จักอาหารจากการสังเกตลักษณะปากแบบนี้ค่ะกลุ่มนกปากโค้งยาวกลุ่มนกปากโค้งสั้นกลุ่มนกปากยาวแล้วก็กลุ่มนกปากสั้นค่ะครูเกรียงบอกว่าช่วงนี้นกชายเลนบางส่วนอพยพไปแล้วค่ะและบางส่วนก็ออกไปหากินบริเวณอื่นดังนั้นเพื่อนๆของเราจึงได้สังเกตเห็นนกไม่มากนักค่ะ
3: เมื่อกี้เจอนกอีก่อยกับนกกระเตนแล้วครับ
7: ภาพเป็นยังไงครับ
3: มองไม่เห็นไม่ชัดครับ
7: ภาพเป็นยังไง
3: เป็นนกครับเห็นเป็นนกครับ
7: ขอบคุณ
3: ัวนึงยืนอยู่ในน้ำเอ้ย2ตัวเลยครับยืนอยู่ในน้ำ
4: ปูบอกว่าปากมันจะยาวไปกินปูบางชนิดก็กินอย่างมันกินอาหารไม่เหมือนกัน
0: เพื่อนอีกกลุ่มตามมาสมทบอยากจะดูนกบ้างค่ะแต่บางไพรมีขนาดเล็กกลุ่มแรกจึงยอมเสียสละกลับออกไปรอด้านนอกเพื่อสลับให้เพื่อนที่เหลือได้มีโอกาสดูบ้างค่ะ
8: ผมเห็นนกอย
1: ู่
8: ในน้ำ
1: ใช่
8: นี่ผมเห็นนกอยู่ตรงน
1: ี้ใช่นกตีนเทียนปีนบันทึกด้วย
8: บันทึกแล้วครับ
1: เห็นยัง
8: เห็นละนก
1: นกตีนเทียนตีนเทียน
8: เห็นนกอยู่ตรงนี
0: ้กลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บนกก็ออกมาโชว์ปั๊บโชคดีจริงๆนะคะเนี่ย
8: นี่ไอ้พับตรงนี้พี่เห็นชัดเลย
1: เรามาดูนกเจอนกอะไรเจอ
8: น
1: ก
8: ในหนังสือ
4: แล้วตัว
8: ตาตัวไหนล่ะ
4: ตัวนี้
1: ขาไม่เห็นครับขา
4: หนูเป็นนกเกี้ยวหางเปีย
1: นกเปีย
8: กางเปียพูดไปแล้ว
4: นกตัวนี้น่ารัก
1: ครับ
4: เกาะแล้วตัวนี้ก็
8: ได้ก็ต้องเป็นเก้าอี้เฉย
1: อยู่แถวๆนี
8: ้ก็เป็นเก้าอี้ของ
4: ตัวนี
1: ้
4: วันนี้มาเรียนนกตอนนี้มาเรียนนกให้ดูแต่ไม่เห็นเห็นแต่แค่อันเดียวเดี๋ยวนกตกใจ
9: ส่องกล้องไม่เห็นเลยเพราะว่านกอยู่ใกล้มันก็ใกล้เกินแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลมันก็ไกลเกินไม่เห็นเลยเห็นต้องใช้แต่ตาเปล่าย
3: ังไม่รู้เลยครับว่ามันกินอะไรเดี๋ยวครูเกียงจะพาไปดูตอนบ่ายครับ
0: ถึงเวลาทำความรู้จักอาหารของเจ้านกชายเลนกันแล้วค่ะแต่ก่อนจะลงสำรวจครูเกรียงมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราเพิ่มเติมไปทำความรู้จักกันก่อนค่ะ
10: เด็กๆสวัสดีนะวิชาก่อน
11: สวัสดีครับ
10: เดี๋ยวให้นาวิชาเล่าให้ฟังเรื่องว่าตรงนี้นาวิชาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่จะพาเราไปนอกจากนี้เรายังมีคนที่จะมาตอบคำถามเราว่าไอ้ตัวที่มันที่เราขุดลงมาจากเลนเอาขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างมีใครรู้จักคนนี้อาจารย์ออมนะครับมาจากไหนไม่รู้มาจากไหน
12: มาจาก
10: ออมมาจาก
12: ขึ้นมาจากคลองเลย
10: มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
12: สวัสดี
13: คร
14: ับ แล้วก
13: ็รู้ยังว่า
10: เดียว
13: ที่ไหน
10: เอาใครรู้บ้างมาครึ่งวันแล้ว
15: สม
10: ุ
15: ทร
10: สาคร
13: สมุทรสงครามที่นี่เขาเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามและที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนหอยหลอดเช้านี้เราไปดูนกกันที่ตำบลบางแก้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ตำบลบางจักเก่งปากแม่น้ำแม่กองที่มีหาดโคนในช่วงน้ำลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเช้าไปดูนกกับครูเกียงมาแล้วเห็นหรือยังว่านกมันมีปากไม่เหมือนกันมันกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกมันหากินอะไรบ้างที่หาดโคนเราจะขุดดินลงไปแล้วเราจะดูว่าในความลึกเนี่ยของปากนกแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ในโคนนั้นบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาให้ครูออมช่วยดูว่ามันคืออะไรบ้าง
0: อุปกรณ์สำหรับทำความรู้จักอาหารของนกชายเลนมีนี่ค่ะคอหรือท่อสำหรับเก็บตัวอย่างดินเสียมตะแกรงช่วยร่อนแล้วก็กระปุกสำหรับเก็บตัวอย่างค่ะบริเวณที่เพื่อนของเราลงทำความรู้จักกับอาหารของนกชายเลนคือหาดเลนบริเวณสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าดอนหอยหลอดค่ะเป็นสันดอนตอนน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินพื้นที่4ตำบลคือคลองโคนแหลมใหญ่บางจะเกรงบางแก้วและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าแรมซาร์ไซต์ลำดับที่3ของประเทศไทยและเป็นลำดับที่1099ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่งเลยล่ะค่ะ ช่วงเวลาน้ำลงมีไม่มากอยากรู้จักอาหารของนกชายเลนก็ต้องเริ่มทำงานกันเลยค่ะแต่ก่อนจะลงมือทำเองมาฟังวิธีจากน้าวิชาช่วยอธิบายก่อนค่ะ
14: เราจะเอามาใส่
15: ป
14: ู
15: ทำ
14: ไม่เห็นปู
15: ใช่ไหมลองดู
14: ก่อน
15: ดูนี้ก่อนดูก่อนตัวอย่าง
16: อ้าวยืนขอยืนนิ่ง
17: ผมยืนไม่ออก
16: ยืนนิ่งมันจมปล่อยให้มันจมไปเดี๋ยวคนที่มีท่อนะก็กดลงไปนะกดลงไปตรงๆนะลงไป20เซนนี่อย่างนี้ใช่ไหมกดลงไปแล้วทำไงเอาเสียมขุดนะเอาเสียมขุดมาใส่ตะแกรงแล้วก็ไปร่อนเราก็จะเห็นสัตว์หน้าดินที่อยู่ในตะแกรง
0: รู้วิธีแล้วก็แยกย้ายกันทำงานได้เลยค่ะ
18: ม
0: ัน
18: จะไม่ใช่ขุดเฉยๆนะคะเราก็ขุดรอบๆครับรอบนาย
17: ทำไมเราต้องขุดยาว
18: เพราะว่าตรงนี้เรารู้พื้นที่หน้าตัดแล้วเราจะไม่เข้าไปรบกวนมันนั่งเลยมันจะได้ไม่จม
17: เด
18: ี๋
17: ยวเหน
18: ื่อ
17: ย
18: ทีนี้ก็ค่อยๆขุดเนาะตรงนี้ก็แหละเดี๋ยวเราจะเอาดินที่อยู่ข้างในท่อนี่ค่ะขึ้นมาแต่ว่าเราจะให้เอาขึ้นมาแบบที่ไม่ให้มัน
19: ปนเปื้อน
18: ปนกับข้างนอกพอเรารู้พื้นที่หน้าตัดเราจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ว่าสมมติตรงนี้พื้นที่หน้าตัดประมาณ20ตารางเซนเราก็ไปเทียบกับที่อื่นว่าตรงนี้เราเจอสัตว์100ตัวแต่ที่อื่นเจอ200 300ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันหรือ
19: จำนวนชนิดมาก
18: ค่ะจำนวนชนิดมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมันเหมาะที่จะส่วนใหญ่คนก็จะชอบใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวช่วยกันยกขึ้นมานะ
17: เอายกเลยนะครับ
18: 1 2
17: เฮ้ยเอาของเอาของ
18: นี้เออตัดที่จะไปอยู่ในดินแน่ๆนี้ได้ต้องขุดดินจริงๆ
17: โ
18: ก้อุ้ยเฮ้ย
17: คาราเมลเลย
18: ชอบ
17: คุณคิดก้นไปแล้วมันไม่ลง
19: เอาก้นนั่งนั่งทับมาคุยเฮ้ยมันต้องโยกด้วย
18: แล้วเด็กเขารู้อะไรอ่ะว่าต้องทำอย่างนี้เพราะว่าในฟิวมันก็ทำจริงจริงนะคะ
17: ตรงไหนคะ
16: ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงนี้พร้อมยัง
17: เดี๋ยวค
16: ุณนั่งเลย
17: เจด้าสนุกมากเลยนะ
16: การเล่นกับเหรอตายแล้วคนโอนคนโอน
17: มีกล้องถ้าเราได้กล้องก็ยิ่งดีกว่า
16: อยาก
17: ได้กล้อง
19: มาเร็วเจอไอด้าไอด้าช่วยรถอันนี้หน่อยเร็วอันนี้เยอะเลยเร็ว
20: เก็บไป
17: ได้ไส้เดือน
21: ถ้ามันมีน้ำ
17: นี่อะไรอ่ะกูเกียง
18: นี่คือไส้เดือนเหมือนกันแต่ตัวมันขาดแล้วตัวนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่เหมือนไส้เดือนบกเพราะว่ามันจะมีขาแต่ละปล้องนี่จะเห็นขาปล้องละคู่นะคะเอาหัวซุยเข้าไปยุบยุบเหมือนหัวมันนั้นแหลมแหลมเหมือนกับเสียมใช่ไหมคะ
17: เดี๋
18: ยวจะได้ดูไงว่านี่มันเห็นไหมมันมุดดินไปแล้วมุดไปแล้ว
16: เมื่อเช้าเราไปดูนกเนี่ยแล้วมีคำถามว่าปากมันยาวปากมันสั้นแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาก่อนที่จะเด็กมาเนี่ยก็คือเราก็สงสัยเหมือนนี้แบบกันใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเก็บดูว่านกที่มีปากยาวเนี่ยมันกินอะไรเป็นอาหารเราก็เลยกำหนดขนาดว่าถ้าเราขุดลึกสัก20เซนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาหลาย 2-3 ปีเนี่ยทำให้เราทราบว่านกที่มีปากยาวเนี่ยอาหารที่มันกินเป็นประจำเนี่ยก็คือปูก็จะมีที่นี่ก็จะมีทั้งปูก้ามหักปูลมผีหรือปูปั้นชายอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอาหารหลักของนกอีข่อยซึ่งด้วยความที่ปากมันยาวเนี่ยมันก็เลยกินอาหารอยู่ประเภทเดียวส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนนกที่มีปากสั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกกัวโตทรายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเก็บมาเนี่ยในบริเวณที่นกหากินเราก็จะเจอไส้เดือนมาด้วยแล้วก็ยังมีพวกกุ้งพวกก้างลูกกุ้งอะไรอย่างนี้นะที่อยู่บนหาดเลนเนี่ยอันนี้คืออาหารที่นกเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยก็จะมีเยอะมันสามารถรองรับประชากรนกในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวสำรวจประชากรใน4ตำบลเนี่ยเราพบว่าอาหารบนเนี้ยนก 50,000 ตัวในแต่ละปีเนี่ยมันยังสามารถรองรับนกเหล่านี้ได้อยู
0: ่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ระหว่างเดินไปขึ้นเรือครูเกรียงอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาจะพาเดินสำรวจสิ่งที่พบเจอระหว่างทางไปด้วย ส่วนตัวอย่างที่เจออาจารย์ออมบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกันต่อบนฝั่งอีกทีค่ะ
10: เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับ
8: เดี๋ยว
10: ตอนเรือเมย์มาเราจะโบกแล้วก็เราจะน
8: ั่
10: งเร
8: ือ
10: เมย์เรือเมย์กลับไงนะป้ายเมย์ป้ายอยู่นั่นป้ายเรืออยู่นั่น
18: รถเมย์ค่ะ
16: พร้อมเดิน
10: ดูไปด้วยนะครับแล้วก็
18: ใครเจอตัวอะไร
10: เราดูตามหน้าดินว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้
16: พวกหอยเนี่ยพวกหอยอันนี้เขาเรียกหอยเนตซ่าเนี่ยมันเป็นหอยในกลุ่มที่กินซากนะพอมีหอยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นตัวเมียจะไม่มีกล้ามใช่ไหมครับ
8: พวกยังจะไส้เดือน
2: เรียกครูแล้วก็ยืดสีขาว
18: ๆใช่ใช่ใช
0: ่เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เพื่อนๆของเราเก็บมาได้มีอะไรกันบ้างค่ะ
18: ตอนนี้พอเราไปเก็บตัวอย่างเมื่อกี้เก็บในโคลนมาได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราล้างตะกอนด้วยสีบอันนี้แล้วเนาะเราก็แยกตัวสัตว์ที่อยู่ในสีบเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอันนี้เราเห็นท่อมันผุดขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแล้วตัวนี้จะเจอตลอดทางเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นไส้เดือนทะเลนะคะหน้าตาคล้ายๆกับไส้เดือนบกแต่ว่ามันจะมีขาอยู่ทุกปล้องเลยของมันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่ามันสร้างท่อแล้วก
8: ็นี่เราก็เห็น
18: เป็นญาติกันค่ะแต่เป็นญาติทางห่างมีวิธีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน
10: นี่ก็ยาวอยู่นะครับยาวประมาณ50เซนได้นะครับที่เป็นท่อของมันซึ่งนอกจากมีรูปแบบนี้แล้วมีแบบอื่นไหมครับ
18: ก็จะมีวันนี้ที่เราเจอก็จะมีไส้เดือนทะเลตัวนี้ที่เจอเยอะๆใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกที
8: ่หอยหลอด
18: ที่เจออันนี้ถาดนี้จะเป็นไส้เดือนถ้าเป็นส่วนใหญ่
8: นะคะ
18: สังเกตไหมว่าตัวมันจะสีแดงๆเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมี
8: ฮีโมโกลบิน
18: ใช่เอาไว้ช่วยจับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีหลายแบบเลยของไส้เดือนทะเลวันนี้ที่เห็นมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างต้องไปแยกอีกทีหลังนะคะ
10: เดี๋ยวเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้างๆลำตัวมันจะมีขาด้วยมีขาด้วยมองเห็นมองเห็นได้มองเห็นได้ครับ
8: ครูครับอันนี้คือพันธุ์อะไรอ
10: ันนี้ทีละตัว
16: ครับ
18: ตัวขานี่ช่วยในการว่ายน้ำก็ได้ช่วยในการขุดดินก็ได้เพราะพวกนี้ถ้าช่วงน้ำลงมันต้องขุดดินอยู่พอช่วงที่น้ำขึ้นก็ต้องว่ายน้ำให้ได้
10: ตัวนี้นักวิชาบอกว่าเป็นอาหารโปรดของนกอีกอย
16: ปากยาว
10: อีกอยที่ปากยาวแล้วโค้งด้วย
8: อีกอยเล็ก
16: อีกอยเล็กด้วยอีกอยใหญ่ด้วยนกอีกอยเนี่ยส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นปูเป็นหลัก
18: เวลากินมันทำไงคะเป็น
16: แย่
8: ไม่ใช่ปูเส
16: กแย่ลูก
18: รู้ว่าเป็นลูกปู
16: ใช่ส่วนใหญ่ปูเนี่ยมันจะหากินอยู่นอกรู
18: ใช่
16: ไหมครับแต่เวลามีการเคลื่อนไหวจะเข้ารูดังนั้นเมื่อเข้ารูมันก็จะใช้ปากที่ยาวลงไปแย่
0: ยังจำกันได้ไหมคะนกแต่ละกลุ่มมีการใช้ปากกินอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารก็จะแตกต่างกันไปด้วยกลุ่มนกปากโค้งยาวกินได้ทั้งปูขนาดเล็กไส้เดือนแต่เฉพาะเจ้านกอีก๋อยชัดเจนว่ากินปูเป็นหลักมากกว่ากินไส้เดือนแล้วก็กุ้งค่ะกลุ่มนกปากโค้งสั้นเช่นกลุ่มนกน็อตเล็กน็อตใหญ่ก็จะชอบกินหอยเปลือกบางค่ะกลุ่มนกปากตรงยาวอย่างเจ้าปากแอนหางดำปากแอนหางลายชอบกินไส้เดือนเป็นหลักกินปูขนาดเล็กเป็นบางโอกาสค่ะกลุ่มนกปากตรงสั้นอย่างเจ้านกสายเล็กนกสายใหญ่ปากสั้นแต่แข็งแรงแล้วก็วิ่งเร็วกินได้ทั้งปูแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
10: เพราะว่าวันนี้เวลาไส้เดือนเนี่ยเวลาวันนี้เราเอาขึ้นมาเราจะเห็นโคลนติดใช่ไหมกินแบบดึงขึ้นมายืดแล้วก็กินเลยไม่กิน
16: ไม่ได้ดึงมันขึ้นมาง่ายๆนะเวลานกจิกไส้เดือนได้เนี่ยไม่ได้สามารถดึงไส้เดือนขึ้นมา

0: ง่ายๆนะเพราะว่าไส้เดือนมีอะไรอ่ะ
1: มันมีขา
0: ที่ขาเต็มไปหมดขามันจะยึดกับดินไว้นกต้องออกแรงพอสมควรยืดออกมายาวเลยถึงจะเอาไส้เดือนขึ้นมาจากดินได้
2: บางตัวโชคดีอาจจะรอดได้ให้เป็นรูมันลึกมาก
0: โดยเฉพาะไส้เดือนที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูแล้วนกไปดึงเนี่ยจะต้อง

0: ในแนวนอน
1: ต่อไปเป็นอะไรหอยหลอดเนาะ
2: หอยหลอด
3: หอยหลอด
2: ตัวพระเอกของที่นี
4: ้ที่นี่ถ้าไม่เจอหอยหลอดกลับบ้านไม่ได้นะ
1: ได้วันนี้เจอไหม
4: อันนี้ใช่หอยไหม
5: เจอค
4: ่
5: ะ
1: หอยหลอดมีกี่ฝา
6: สี่แล้วอ่ะทุกอย่าง
1: หอยหลอดมีกี่ฝา
4: ใช่หอยไหมอันนี้เดิมใช่หอยไหม
1: เออหอยหลอดใช่หอยไหม
4: ดูหน้าตาใช่หอยไหมคิดว่า
1: อ้าวอยากให้มันใช่อยู่แล้วหอยหลอดมี
4: หอยมีสองพวก
5: ไม่มีขา
1: ฝาฝา
4: หอยมีสองพวกมีหอยฝาเดียวหอยสองฝาน
7: ี่ด้านนี้เปิดด้านนี้ยึดติดกัน
1: เอาล่ะทีนี้ทางไหนเป็นหัวทางไหนเป็นหาง
7: เ
6: ออทางนี้เป็นหัวเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหดหัวจากฝั่งนี
1: ้อ๋อเอาล่ะใครคิดแบบนี้บ้างยกมือ
6: ผมก็เห็นมันก็พุ่งไปพุ่งมาทั้งสองฝั่ง
1: เลยนี่ใช่ไหมมีเสียงนี้ใช่ไหมอันนี้คือหัวใช่ไหมเป็นความเข้าใจที่ผิด
7: ไม่ถูก
1: เป็นความเข้าใจที่ผิดอันนี้คือหางหัวอยู่ข้างบนไอ้ที่มันยืดๆออกมามันอยู่ข้างล่างเรือนเอาไว้ลงไปข้างล่างมันหัวหอยหลอดอยู่บนนี้ที่เป็นป้านๆ นี่ที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือทางหัวอันนี้คือทางหาง
8: นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาหารนกชายเลนที่เพื่อนเราได้ทำความรู้จักกันในวันนี้นะคะอาจารย์ออมแล้วก็นาวิชาบอกว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้เจอไว้โอกาสหน้าจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
9: ผมชอบไส้เดือนทะเลมันน่ารักดีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าโคลนมันสกปรกแต่มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคลนไม่ได้สกปรกอะไรอะครับดูดีๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกสกปรกหรืออะไรอย่างเลยสนุกครับก็ที่ชอบที่สุดเหรอครับวันนี้ที่ชอบที่สุดก็มาที่เนี่ยแหละครับ
10: แล้วผมก็คิดว่ามันแบบกินพวกหอยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไส้เดือนทะเลสมัยก่อนที่ผมเห็นเป็นท่อผมก็คิดว่ามันท่อที่มันจะลงไปลึกๆเป็นท่อหายใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นท่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือน
11: ความพิเศษของผมที่ผมได้เจอก็คือพวกสัตว์ตัวใหม่ๆชนิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็พวกตัวเล็กๆที่เราบางอันก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบลึกขึ้นอ่ะถ้าได้เจอผมก็ดีใจแล้วผมชอบพวกแบบถ้าเจอก็แบบลุ้นดีครับ
8: ติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ
12: สนุกรู้สนุกเรียน

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็คือเพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออร์เคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกัญไพมหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
1: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี 2,016 ที่นั่งนั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของการสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบด้วยมิวสิคัลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่มหิดลสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของมหิดลสิทธาคารค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ มหิดลสิทธาคาร Open House นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

0: เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกันไผ่มหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะได้มีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: มหิดลสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ

แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลศิริอาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนลูกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาทองแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโอ้เป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลศิริอาคารความพิเศษของมหิดลศิริอาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับผม

ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษย์อาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: ขอบคุณมากครับดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับอยู
1: ่ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งนึงนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่และก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
0: ยัง
1: จบแล้วครับจบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: อ๋อครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: อ่าครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได้
1: ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาอะไรเนี่ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับครับผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
2: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างนี้ไหมมีขีมยังคุณมีขีมยัง
1: ยังครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกเขาจะไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟีโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
1: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอะก็เรียนต่อปอโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยแล้วก็ฟีโน่
1: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
1: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
2: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: เก่งจะฝากอะไรไหมครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วยครับ
1: บีผมมีงานทำ ผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
0: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
1: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบประทับทุกคนคร
0: ับ ใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: าให้ข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีกลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

0: หลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการนี่ออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลศิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำต่างของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลศิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูกปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจ

0: ตรงไหนเราก็ไป
1: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่อย่างเงี้ย
2: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
1: รอบยักษ์โอ้นี่ไงหูปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
2: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
1: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำเนี้ยยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
0: 2.50 เมตรครับผม
1: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้จะปากอวนมี2นะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
2: มีปลาสังขวาดครับ
1: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
2: ผมวางไว้20 ลูก
1: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
2: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
1: หย่อนคืนไป
2: ครับผม
1: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
2: ไม่มีไม่มี
1: อันนี้อันนี้มันตายอ
2: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
1: ่ก็เอาไว้ได้
2: เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
1: ฮะ
2: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
1: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
2: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเข
1: า
2: ก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
1: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
2: อีก2วัน
1: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
2: ้ครับ
1: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โห
2: ปลาใหญ่
1: เฮ้ยโห
2: ปลาคั่ง
1: ปลาคั่งเหรอ
2: ครับผม
1: มา
2: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
1: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
2: ครับผม
1: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้เพราะว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
2: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
1: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
2: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้ว
1: โอ้
2: แล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
1: ครับ
2: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
1: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
2: ปากกาครับปากกา
1: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
2: ปลากาปลากาน
1: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
2: ใจดีครับผมใจดี
1: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
2: ปากกาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
1: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
2: ่
1: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
3: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
2: ปลากดคัง3 ตัว
1: 3ตัวเลย
2: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
1: ่ใหญ่นะ
2: ครับผม
1: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
2: ครับ
1: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
2: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทโพครับ

0: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
2: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
2: โอ้โห
1: สวย
2: อันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
2: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
2: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงปลาเข้ามา
2: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
2: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
2: มัดเข้าไปโอ้ปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
2: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
2: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ผมช่วยผมลากหน่อยลากหน่อยช่วยลาก
2: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลย
3: ใหญ่มากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
3: อันนี
4: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
0: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
2: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
1: มันจะต่างกันครับ
2: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
1: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
2: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
1: 20กว่าก็มี
2: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
1: ครับ
2: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
1: ดำนวล
2: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคางและปลาสันมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังฆวาสเราจะลดเมืองและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
2: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
5: เหลืองเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
2: ๆเหนียวนุ
5: ่มอร่อย
2: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
5: ลาบปลากา
2: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
5: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
2: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องราดนะ
5: ได
2: ้โอเคจ้า
0: ครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
5: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
2: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
5: มันเป็นปลามีก้างครับ
2: ก
5: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
2: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไป
5: ให้ละเอียดไปเลย
2: ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเน
5: า
2: ะ
5: ปลากายเขาจะเหนียวกว่า
2: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
5: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
2: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
5: ใช่เราจะนวดป่าเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
2: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
5: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
2: นวดไปจนมันเป็นยังไงจ
5: ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้ง
0: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
2: ไฟไม่ต้องแรงมาก
5: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
2: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
5: า
2: ะ
5: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
2: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
5: หอมเลย
2: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
5: พอครับพอ
2: ได้แล้ว
5: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลย
2: ใน
5: ที
2: ่
5: เราเตรียมเข้าไว
2: ้เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
5: ้
2: ต
5: ะไ
2: คร้
5: โอเคชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
2: ได้
5: คั่วแล้ว
2: หอมมาก
5: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
2: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะ

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อยใช่ไหมอ
2: ร่อยค่ะ
1: นะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะโขลก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสียเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: เมนูตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช้ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เพราะว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับเรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิอร่อยมากนะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: แล้วก็มันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้ระวังกระเด็น
1: โอ้หนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลยพอเลย
1: เต
0: ็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได
1: ้
0: เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่
1: วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ได้ให้ม
0: ัน
1: หอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวอะไรอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับ

0: แล้วก็แม่เสมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้พูและแม่เสียไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ปึ๊บ
0: อึ๊บ
2: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
0: ได้แล้วได้แล้ว
2: นี่ได้แล้วได้แล้ว
0: เออ
2: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
2: ฮะ
0: เดี๋ยวพูดเอง
2: อ๋อได้อ้าวเฮ้ย
0: นี่ไง
2: กิ้งไม่ล่มเร
0: ือ
2: ไม่ล่ม
0: อุ้ย
2: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิอมรินทร์ทีวี

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟูกู
0: เรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
2: สำหรับผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ

0: พี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่ฝันอยากเห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์ทำให้ครูพัดต้องรับหน้าที่สานฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พี่แพมและครูพัดนะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
3: ใช่ค่ะ
1: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัด
3: ค
1: ่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัดมากกว่าเพราะอะไรคะ
3: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมากสามวันดีสี่วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้านสองคนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทำอะไรเราก็ทำด้วยกัน
4: ถ้ามองเห็นภาพนะถ้าเด็กๆ เราจะไปนากันนะพี่สาวหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ยเราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลน้องๆมาตั้งแต่เด็กก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: สมัยก่อนเนาะ25-30 ปีเนาะเราทำงานตั้งแต่เด็กก็
5: คืออะไรก็ได
3: ้ได
5: ้ย่าช่วยด้านไหนก็ไปเพื่อได้เงิน
3: ใช่ได้ย่าลอกปอเกี่ยวข้าวดำนา
5: ครับ
3: อะไรอ่ะคือทำทุกอย่างยกเว้นตัดอ้อยที่ทำไม่ได้เพราะตัวเตี้ยไงเข้าป่าอ้อยไม่ได้
4: ม
3: ัน
4: ตัดไม่ถึง
5: ตัดไม่ถึง
4: ป่าอ้อยไม่ถึงประมาณนั้น
3: มีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพมไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
5: คือไปไม่ทัน
3: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
5: แล้วอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัด
3: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครูพัดรู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
4: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
1: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
4: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามองแค่นั้น
5: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
3: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกเป็นข้าราชการแต่คือลักษณะที่บ้านน่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบเขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
4: ทำไม
3: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร
4: อาจจะมี
3: บ้างที่แบบปากเสียงนิดหน่อยแต่ถึงขั้นทะเลาะกัน
4: ทะเลาะกันไม่มีเลย
1: ค่ะ
4: ไม่มี
1: แล้วตูพัทล่ะคะตอนเด็กๆนี่มีความฝันยังไงบ้าง
4: ไม่มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10 ปี 20 ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยครับตอนเด็กๆไม่มีเลย
1: ตรงข้ามกับพี่แพมที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนาตามแบบอย่างของที่บ้านแต่เชื่อไหมคะว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
6: โปรโมชั่นฟิลกูดพิซซ่าค่ะโปรโมชั่นค่ะ
7: ไปแล้ว
6: เอามิกอย่าอู้งานมาช่วยแจกหน่อย
7: ช่วยแจกด้วยครับ
8: โปรโมชั่นดีๆค่ะ
6: โปรโมชั่นค่ะ
9: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลยครับผมเองน้องชายคนเล็กครับไม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอ่ะเรื่องดีๆกับเขา
6: ฮัลโหลว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
9: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
6: อืมก็คนมันตอมใจอ่ะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอ
9: ่
6: ะ
9: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี
6: ่ปัญหามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
9: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี
6: ่นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอะจะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอย่างคนอื่นเขาอะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
9: พี่แล้วถ้าฉันอยากทำล่ะ
6: เฮ้ยแกนะแกนะ
9: ใช่
6: เทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร
9: ่ 1.9 เทอมก่อนหน้า 1.75 นะพี
6: ่เก่งโคตร
9: ฉันรู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
6: ่นี่แกเอาจริงดิ
9: จริง
6: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบนี้เดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
9: เอาพี่เอา
6: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวของเราอ่ะ
9: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินน่ะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
6: ถ้าแกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินในครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
9: ครับ
6: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
9: ครับ
6: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
9: ครับ
6: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
9: ได้
6: สัญญาไหม
9: สัญญาครับ
6: ดีมากถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจนะ
9: ครับ
6: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
9: โอเคพี
6: ่จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง
9: ฮะครับ
6: จ้ะ
9: ครับครับ
6: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะ ช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
9: นี่แหละครับพี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่แม่ฉันมีอะไรจะบอกจบม.6แล้วฉันจะสอบเป็นครูให้แม่นะ
6: สิ่งที่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
9: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: ็นไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่มันไม่ได้ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงลืมไปแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทำพี่ดีมากทำหน้าที่ลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือเราเสียสละชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช่
0: แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค่ะ
0: ส่วนของครูพัฒน์ 1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี้เพราะว่ามันเป็นเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบเอนทรานซ
0: ์ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกรดนั้นแหละ
3: ถ้าจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคือมีแต่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช่
1: เสียใจแม่เสียใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขารักของเขามากไงคะ
2: ใช
1: ่เขาก็เสียใจมาก
2: คือเวลาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าประตูเพราะเราไม่รู้แม่เราจะเป็นลมตอนไหน
0: ครับ
2: มันเลยกระตุ้นเราว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้
3: จากเดิมคิดว่าเรียนจบมาใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
2: แน่นอน
3: ตอนนี้ไม่เอาละ
2: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
3: ้
2: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
2: ใช่
1: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม.6 หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่แนวพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเขาสอบไม่ติดแล้วเขาแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
3: น้องชายสนิทเลยค่ะ
2: แย่ขนาดนั้นเลย
0: เน้นตรงคำว่าแย่เพราะว่าได้เห็นภาพมากเลย
2: เรียกว่าทำตัวหนาๆแล้วขีดเส้นใต้ด้วย
1: อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความแบบกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
2: อ
1: ินไหมไม่รู
0: ้รู้สึกพอขึ้นมาหรือไงครับ
2: การเปิดหูเปิดตาไปรุ่นผู้ชายมากกว่า
0: ครับ
2: เพราะเราต้องไปอยู่หอผู้หญิงคือเข้าหอหญิงไง
0: ครับ
2: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
1: ก็เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
2: ใช่เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
3: ค่ะ
0: สุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
3: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
1: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครูศาสตร์ได้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหมศึกษาศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดแล้วเราก็แบบ
2: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี
1: ้อาจารย์บอกฉันว่าอย่างนี้บอกฉันว่าอย่างนี้
2: ไม่ใช่เราเอาสมุดเลยคือเราเลือกมหาลัยเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มอขอนแก่น2มอขอนแก่น3มอขอนแก่นสรุปถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
3: ค่ะ
2: มันก็เลยบีบบังคับเรา
0: ว่าต้องให้ได
2: ้ต้องได้เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
0: ครั้งแรก
3: อ่านหนังสือหนักไหมคะตอนสอบเข้า
2: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
3: อ้าว
1: ขาไม่ชอบไงคะ
2: ผมไม่อ่านหนังสือ
1: เขาไม่ชอบ
2: ผมคือคนหนึ่งที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัดผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
0: ครับ
2: ชอบฟังและค่อนข้างจะจำแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะใช้การฟังอย่างเดียวเวลาครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมไม่ทุ่มการอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
0: ค
2: ือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้าง
1: ๆ
2: แล้วก็จะเงื้อหูฟังเขา
0: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
2: เขาติวกัน
0: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
2: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
0: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
2: ศึกษาศาสตร์พละศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
1: เขาเล่นกีฬาเก่ง
2: เขาเล่นกีฬาเก่งพื้นฐาน
1: แล้วคะแนนปฏิบัติมันมากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
2: มันใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกัน
0: ครับ
2: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
3: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อยช่วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
1: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
3: ให้แม
1: ่ส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงานเรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ 6-7,000 8,000 บางเดือนเป็นหมื่นก็มีค่ะใช่ค่ะ
0: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม
2: ่ทุกคนในบ้าน
1: ทุกคนในบ้าน
2: ทุกคนในบ้าน
1: น้องชายคน
2: เลี้ยงครอบครัวใช้คำว่าเลี้ยงครอบครัว
0: แล้วก
1: ็
0: ครูพัฒน์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
2: บอกเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่
1: แล้วพ่อแม่
2: ก็ส่งต
1: ่อ
0: เราได้เข้ามหาลัยละพ่อแม่รู้สึกยังไงวันนั้น
2: เราว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดปกติที่เราต้องการได
1: ้
2: หมายความว่าเขาไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันสองตายายไม่ต้องมานอนกระซิบกระซาบกันเราไม่ต้องมานอนฟังเขาปลอบกันในที่นอนอะไรเงี้ยเขากลับมาคุยกันแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวจะไปลูกไปเรียนมหาลัยแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราได้ยินอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆมากขึ้นโอเคเราแฮปปี้มาก
3: แล้วพี่แพมล่ะคะดีใจขนาดไหนวันที่เขาสอบติด
1: ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงแต่อย่างน้อยคือเขาได้ขึ้นฝั่งของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังกังวลว่าความที่เราเรียนมหาลัยมาไงเราอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเส้นทางอีก4ปีน่ะ
2: กลัวเรียนไม่จบ
1: ไม่อยากพูด
3: กังวลไหม
1: กังวลค่ะแล้วเขาก็เกือบไปหลายรอบเหมือนกันนะ
3: ถ้าสงสัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพมก็สามารถที่จะเรียนเพื่อสอบเป็นข้าราชการได้ทำไมถึงเอาความฝันไปผูกกับน้องอะคะ
1: ไม่อยากเป็นไม่อยากรับราชการ
3: แต่รู้ว่าพ่อแม่อยากให้มีลูกรับราชการ
1: อยากมีลูกรับราชการแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้อิสระมากให้อิสระในความคิดและให้อิสระในการกระทำคือปล่อยเลยอะคือถ้าลูกไม่ดีคือเสียไงคือเราคือแพมโตมาแบบแพมไม่เคยรู้ตัวว่าแพมจนนะเชื่อไหมคือเขาเลี้ยงเรามาแบบว่าเราเป็นเจ้าหญิงอ่ะคือเราบ้านเราเป็นหลังคามุงจากแต่แบบ
2: สร้างไม่เสร็จ
1: สร้างแล้วบ้านไม่เราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนจบมหาลัยนะจนจบมหาลัยแพมไม่เคยมีบ้านอยู่บ้านเป็นแบบว่ากระสังกระสีมุงอย่างเงี้ยคือตอนเราจบมหาลัยเอ้ยตอนเราเรียนมหาลัยพ่อตั้งเสาบ้านไว้มีแต่หลังคาม
2: ันมีโครงกับหลังคาม
1: ีโครงเสากับหลังคา
2: แล้วฝาบ้านไม่มี
1: แล้วเขาก็เอาเศษไม้เศษสังกะสีมาปะข้างล่างเป็นห้องนอนให้ลูกนอนเราโตมาอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยมีบ้านของตัวเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจน
0: เ
1: ราไม่เคยรู้สึกเราจนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเรามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่แม่ซักทุกวันแล้วตอนเช้าแม่ก็ตื่นมารีดเตารีดถ่านนะตื่นมารีดให้เราทุกเช้าแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยคนที่เขารวยเขามีบ้านมีรถมีทีวีแต่ลูกเขาก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนอะแต่ขอโทษนะคะที่ฉันใส่รองเท้านักเรียนถุงเท้าขาวจั๊วไปโรงเรียนทุกวัน

0: ข้าเราถึงรู้ตัวว่าเอาชื่อเรากูมิ้ง เราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อบ้านเราโจรเนาะอย่างนี้เรียกโจร
1: วันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกับเรื่องราวของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะคุณเบียร์อริสราในฐานะของพี่สาวคนโตที่ก็อาสาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องและคุณป๊อบสุขสันต์ค่ะเป็นน้องชายที่ได้รับการดูแลจากพี่ชายสวัสดีค่ะถามคุณเบียร์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเบียร์เป็นพี่แพมจะยอมแลกทุกอย่างให้กับน้องชายเหมือนกับพี่แพมไหมคะ
2: เบียร์ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ต้องเรียนมหาลัยอะค่ะพ่อก็จะบอกเราว่าเบียร์เรียนได้แค่มหาลัยที่อยู่ตรงนี้นะแค่ราคาเท่านี้นะถ้าสมมติเป็นราคาเท่านี้จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าทำไมล่ะพ่อก็บอกว่าต้องแบ่งให้น้องเรียนด้วยน้องอีก2คนก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราก็เรียนดีนะน้องอ่ะที่เหลือเรียนไม่ดีเท่าเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องให้น้องด้วยล่ะอะไรอย่างงี้แต่พอมานั่งคิดอีกทีอะค่ะมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณป่ะเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่เป็นไรเราว่าถ้าเราเก่งงั้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เก่งเพราะฉะนั้นให้น้องได้เรียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีพี่แพมถ้าเบียร์เป็นพี่แพมเบียร์ก็คงจะทุ่มให้น้องเหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่ามันคุ้มในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะพอเรามองเห็นน้องแล้วแบบเฮ้ยเงินฉันความภูมิใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณป๊อบล่ะคะในฐานะน้องอยากได้สิ่งที่พี่จะทุ่มเทให้กับเราแบบนี้ไหมคะ
3: เท่าที่ฟังเนี้ยผมรู้สึกว่าคุณแพมกับพี่สาวผมเนี่ยมี DNA ของพี่คนโตแล้วกันน้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาให้แต่ณตอนนั้นอะผมเหมือนครูพัฒน์เราไม่รู้สึกเนาะเราไม่รู้สึกว่าเขาทำอะไรเราก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเราอยากได้นี่ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็แค่ไปบอกแต่มันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแต่พอโตแล้วกลับมองไปเขาเสียสละเนอะแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเพราะพี่คนโตเขามีน้องอีก5คนรวมผมที่เขาต้องแบ่งเวลาแบ่งทรัพย์แบ่งอะไรเพื่อคอยดูแลน้องซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่เขาตอบแทนพ่อแม่โดยใช้น้องๆเป็นเครื่องมือและวิธีการเขาก็พยายามที่จะเหมือนครูแพมพยายามกตัญญูต่อพ่อแม่เราโอกาสน้อยแล้วหรือว่าโอกาสเราอาจจะแบบยากกว่าน้องและน้องอยากได้เราให้น้องเป็นตัวแทนเราเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่
4: ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อที่ให้มาช่วยแชร์กัน
3: ครับ
1: แล้วในที่สุพัฒน์ก็จบมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจของตัวเองของที่บ้านด้วยแต่วันที่สุพัฒน์จบปรากฏว่าเป็นวันที่พี่แพมตกงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า2พี่น้องจะหอบหิ้วกันมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วยกันทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตในช่วงนั้นรอดไปชมจากละครเวทีค่ะได้รีบออกไปหางานทำแล้วก็ลุกเร็วเดี๋ยวอืดหมดสองสามแล้วไม่ลุกมากินแล้วนะไม่รอแล้วนะ

0: ไม่อยากกินก็ตามใจอยากกินบะหมี่อืดๆเหลือๆก็แล้วแต่นะเดี๋ยวพี่ไปทำงานแล้วนะ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไปไหนแล้วอ่ะนั่นแหละครับพี่แพมตัดสินใจให้ผมเข้ามาอยู่ด้วยเผื่อว่าจะได้เปิดประสบ

บการณ์ใหม่ๆในกรุงเทพแต่ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบจะไม่เจอตัวกันเลยกว่าผมจะตื่นพี่แพมก็ออกไปทำงานพี่แพมกลับมาบ้านผมก็หลับแล้วพวกเราลำบากกันมากครับยิ่งเรื่องอาหารการกินนะบะหมี่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินยิ่งถ้าวันไหนผมตื่นสายอย่างเช่นวันนี้ทำใจไว้ได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยอ่ะมันจะไม่มันยังเหลืออยู่เต็มชามเลยครับเพราะเส้นมันอืดล้อเล่นพี่แพมแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ผมได้กินเยอะๆจะได้อิ่มท้องนานๆขอบคุณนะพี่

็เป็นซะอย่างเนี้ยมัวแต่เสียสละให้คนอื่นๆจนตัวเองต้องลำบาก

0: ันนี้ฉันได้เข้าใจอีกความหมายของคำว่าพี่น้องท้องเดียวกันแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรามาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถ้าน้องชายของฉันได้อิ่มท้องมีแรงไปตามความฝันฉันก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันต้องเสียสละอะไรฉันแค่อยากมีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแค่นั้นเองจริง
1: ๆยิ่งเห็นแล้วก็ได้ยินพี่เขาพูดอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทำให้ผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมยังดีไม่พอซะด้วยซ้ำที่เกิดมาเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะพี่

0: ไม่เคยได้นึกถึงเลย ไม่ได้นึกถึงมานานละ
1: จากเดิมที่ถูกพัดคิดว่าพี่แพมต้องดูแลผมเขาว่าเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องทำ
2: ใช่ใช่เรารู้สึกอย่างนั้นตลอด
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นสิ่งที่พี่คนหนึ่งต้องทำ
1: ค่ะ
2: ต้มมาม่า1ห่อแบ่งกันกิน2คนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นะแค่นี้ที่เราพัฒนาตัวเองมาแค่นี้ยังไม่พอนะมันต้องมากกว่านี้นะมันต้องก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องได้ปรับตัวเองอีกรอบอีกละลอกนึงเลยแหละสำหรับสิ่งที่มองพี่อีกอย่างนึงจริงๆคือเราเพิ่งมีความรู้สึกว่าเขารักเราวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดูแลต้องทำอ่ะแต่พอวันนั้นปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่า